0: ดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันมาริชโยรายงาน
1: การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีได้รับการตอบรับจากนักลงทุนจีนที่ยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยรวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้ครอบคลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงคาดว่าจะสร้างการจ้างงานคนไทย 30,000 ตำแหน่งโดยรัฐบาลไทยจะสนับสนุนตามนโยบาย Thailand Fast Path
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการโดยช่วงเช้าได้เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แผ่นด้ายักษ์ศาลเจ้าสามก๊กและวัดต้าฉือในนครเฉียงตูเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทยจีนในทุกมิติทั้งในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาและการท่องเที่ยวจากนั้นเดินทางต่อไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่หัวเว่ยเป่ยจิง Executive Briefing Center และสำนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP โดยได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงจากทั้ง2บริษัทเพื่อต่อยอดความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีขั้นสูงพัฒนาทักษะแรงงานไทยตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนของนักธุรกิจจีนในไทยและการลงทุนของนักธุรกิจไทยในจีนโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านักลงทุนจีนยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยมูลค่ารวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้ครอบคลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอาทิอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทางแสงเซมิคอนดักเตอร์ไมโครชิปและยานยนต์ไฟฟ้าคาดว่าจะสร้างการจ้างงานคนไทย 30,000 ตำแหน่งพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยรัฐบาลจะสนับสนุนผ่านนโยบาย Thailand Fast Path ของ BOI เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแบบ One Stop Service
3: ตัวผมเองในคณะก็ได้พบกับผู้ประกอบการรายใหญ่โดยเฉพาะยิ่งทางด้านเทคโนโลยีของประเทศจีนซึ่งให้ความมั่นใจแล้วก็ไปลงทุนในประเทศไทยใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้านวัตกรรมใหม่ๆพวกเขาอย่างเช่นพวกไฟเบอร์ออปติกที่จะไปใช้ในเรื่องของธุรกิจ Data Center นะครับธุรกิจพวกเซมิคอนดักเตอร์การสื่อสารด้วยความรวดเร็วก็พบกับผู้บริหารทั้ง 3-4 บริษัทมีเงินลงทุนไปที่ประเทศไทยประมาณ 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้
2: ขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่ารัฐบาลได้ขอความร่วมมือนักลงทุนจีนเชื่อมโยงการลงทุนกับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME พร้อมสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรและการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
4: สิ่งหนึ่งที่ทางรัฐบาลได้ขอร้องกับนักลงทุนไทยก็คือว่า 1. ขอให้ต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมของต่อเนื่องของเมืองไทยโดยเฉพาะ SMEรายย่อยของไทยทั้งในอุตสาหกรรมในเรื่อง AI แล้วก็อุตสาหกรรมเรื่องรถยนต์สมัยใหม่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยจะเป็นการจ้างงานแล้วเราขอให้มีการเทรนนิ่งให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคนไทยซึ่งทั้ง4เจ้าเนี่ยก็ตกลงที่จะไปลงทุนในเรื่อง R&D Research and Development ในเมืองไทยเพิ่มเติมขึ้นด้วยครับ
2: สำหรับภารกิจในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรีมีกำหนดวางพวงมาลาถวายความเคารพณอนุสาวรีย์วีรชนจตุรัสเทียนอันเหมินก่อนพบหารือกับประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนและเข้าร่วมการหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงระหว่าง2ประเทศก่อนเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงค่ำชวิสาปทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
5: สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครตรวจสถานประกอบการบันเทิงในพื้นที่ทองหล่อตั้งเป้าจะตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการกว่า 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพให้ครบภายใน60วันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
6: วันนี้พลตำรวจเอกทัชชัยปิตนิรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมปล่อยแถวบูรณาการตรวจสถานประกอบการบันเทิงในพื้นที่ทองหล่อรับเหตุฉุกเฉินเพื่อดูแลความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณราชพร้าวโดยพลตำรวจเอกทัชชัยปิตนิรบุตรกล่าวว่าได้สั่งการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้สถานประกอบการปฏิบัติตามระเบียบและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องเป็นการดำเนินการตามมาตรการเชิงรุกด้วยนำร่องในพื้นที่ทองหล่อ
7: การปฏิบัติการครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายในการดำเนินมาตรการเชิงป้องกัน เพื่อใช้ผู้ประกอบการตระหนักถึงหน้า

0: ที่และความรับผิดชอบในการดูแลสถานที่ให้มีความปลอดภัยมีมาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนชุมชนและสังคมโดยรวม
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวด้วยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบูรณาการทำงานเป็นทีมเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนโดยนำมาตรฐานความปลอดภัย17ข้อที่ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญร่วมประเมินแจ้งให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหากไม่มีใบอนุญาตจะสั่งปิดทำการทันทีจากการตรวจสอบก่อนหน้านี้ได้สั่งปิดไปแล้ว8แห่งพร้อมตั้งเป้าจะตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการกว่า 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพให้ครบภายใน60วันเริ่มจากร้านที่มีความเสี่ยงสูงและมีผู้ใช้บริการจำนวนมากให้แล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์แรกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
0: เรามีสถานบริการกับสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการประมาณ 1,100 แห่งก็จะตรวจให้ครบ 100% ภายในเวลาไม่เกิน60วันแต่หลักการคือให้เอาตัวที่มีความเสี่ยงสูงมีคนหนาแน่นตรวจก่อนนะเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
1: ขณะที่ศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายหลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ9ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตรวม34รายส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีจำนวน70คนด้านนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมได้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ได้รับสิทธิ์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมจากการตรวจสอบผู้เสียชีวิตทั้งหมดมีจำนวน22รายเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมโดยทายาทผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา38มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทและเงินบำเหน็จชราภาพส่วนทายาทผู้ประกันตนมาตรา40และผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามเงื่อนไขของกฎหมายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ไทยและมาเลเซียเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจประเมินด่านและกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่23กรกฎาคมมุ่งเป้าเปิดด่านค้าขายกุ้งและปลากระพงเสรีระหว่าง2ประเทศได้ภายในสิ้นเดือนนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากรณีการควบคุมการส่งออกกุ้งและการนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยกับมาเลเซียว่าภายหลังจากที่นางถิติพรลาวประเสริฐอธิบดีกรมประมงหารือกับกรมประมงและสาธารณสุขมาเลเซียกรณีการตรวจประเมินระบบการป้องกันโรคกุ้งของไทยและความปลอดภัยจากสารตกค้างปลากระพงขาวมาเลเซียได้รับการรายงานว่าการเจรจามีทิศทางที่ดีโดยในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่23กรกฎาคมทั้งสองฝ่ายจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบด่านและกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำหากขั้นตอนการตรวจประเมินเสร็จสิ้นและไม่พบปัญหาคาดว่าไทยและมาเลเซียจะกลับมาเปิดการค้าได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนนี้
3: การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยที่ประชุมจะพิจารณาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยในการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในช่วงวันที่25ถึงวันที่26กรกฎาคมนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเพื่อผลักดันการพิจารณาขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีกล่าวว่าการประชุมดังกล่าวเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้และจะประชุมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่29กรกฎาคมผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศรัฐภาคีสมาชิก196ประเทศคณะกรรมการมรดกโลกยูเนสโกองค์กรที่ปรึกษาผู้สังเกตการและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลกเพื่อพิจารณาวาระสำคัญภายใต้อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกในการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่การติดตามสถานภาพการอนุรักษ์และการกำหนดแนวทางความร่วมมือด้านการอนุรักษ์มรดกโลกในระดับนานาชาติสำหรับประเทศไทยที่ประชุมจะพิจารณาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในช่วงวันที่25ถึงวันที่26กรกฎาคมนี้ หากได้รับการขึ้นทะเบียนจะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและสะท้อนคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่3วัดโพมุตารามตำบลคลองเขื่อนอำเภอคลองเขื่อนจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหานักศึกษาจบใหม่อย่างจริงจังหลังข้อมูลแพลตฟอร์มไทยมีงานทำของกระทรวงแรงงานพบว่าแม้จะมีตำแหน่งงานว่างสะสมทั่วประเทศกว่า 300,000 อัตราแต่ยังมีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 51,000 คนที่ยังไม่มีงานทำสะท้อนปัญหาทักษะแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งนี้รัฐบาลได้บูรณาการความร่วมมือกับ35บริษัทเอกชนชั้นนำเพื่อร่วมกันพัฒนาแรงงานทักษะสูงให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการพร้อมยกระดับแพลตฟอร์มไทยมีงานทำให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้หางานและนายจ้างเพิ่มโอกาสในการจับคู่งานลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและช่วยให้บัณฑิตจบใหม่มีงานทำได้เร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมนำข้อมูลความต้องการของภาคเอกชนมาพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรวมถึงปรับปรุงกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่เอื้อต่อการจ้างงานเพื่อให้การผลิตกำลังคนสอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจในอนาคตผู้ที่กำลังมองหางานหรือนายจ้างที่ต้องการรับสมัครพนักงานสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์ไทยมีงานทำหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 รัฐบาลมุ่งสร้างโอกาสการมีงานทำพัฒนาคนให้ตรงกับงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยกำลังคนคุณภาพอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐสามารถกู้ร่างของทหารอเมริกัน1นายที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านต่อฐานทัพของสหรัฐในจอร์แดนเมื่อวันที่17 กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายและสูญหายอีก1นายโดยร่างของทหารอเมริกันนายนี้จะเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ว่าเป็นกำลังพลที่สูญหายหรือไม่เซนคอมกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพสหรัฐยังพบร่างทหารอเมริกันอีก1นายที่บริเวณทางตอนเหนือของอิรักซึ่งเสียชีวิตจากปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดจากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของอิหร่านและมีทหารอเมริกันบาดเจ็บ1นาย
2: นายอันเดรย์ซิบิฮารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนเปิดเผยผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลกราฟเมื่อวานนี้ที่กล่าวหาว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธจำนวน3ลูกใส่เรือโกลเด้นลีโอซึ่งเป็นเรือขนส่งธัญพืชของตุรกีระหว่างแล่นออกจากท่าเรือโอเดชาของยูเครนในทะเลดำโดยมีลูกเรือเป็นพลเมืองของซีเรียและอินเดียรวมทั้งหมด18รายซึ่งจากปฏิบัติการดังกล่าวส่งผลให้ลูกเรือเสียชีวิตอย่างน้อย6รายบาดเจ็บ2รายและสูญหายอีก4รายส่วนลูกเรือที่เหลือสามารถช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยนายซิบิฮากล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียยังคงเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเหนือกรุงเคียฟ มืองหลวงของยูเครนอย่างต่อเนื่องจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก16รายท่ามกลางสงครามทางอากาศที่ทวีความรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อพลเรือนทั้ง2ฝ่ายมากยิ่งขึ้น
3: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพลจัตวาหลุยวาสเกตหัวหน้าสถาบันป้องกันภัยพลเรือนแห่งชาติของเปรูเมื่อวันนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 5.1 และขนาด 3.7 ในจังหวัดชูปาก้าภูมิภาคจูนิงทางตอนกลางของเปรูซึ่งอยู่ห่างจากกรุงลิมาเมืองหลวงของประเทศไปทางตะวันออกประมาณ300กิโลเมตรเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย6รายและบาดเจ็บอีก21รายนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนประมาณ300คนหลังจากอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามทางการเปรูส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงส่งของบรรเทาทุกข์อาทิเต็นท์ชั่วคราวไปให้ความช่วยเหลือแล้วทั้งนี้เปรูถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ตั้งอยู่บนแนววงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งในอัตราสูงถึง85%ของโลก
2: นายทีโอดอรอสโคลิดาสนักอุตุนิยมวิทยาของกรีซเปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าหลายพื้นที่ในภูมิภาคเทสซาลีทางตอนเหนือคาบสมุทรเพโลปอนเนสทางตอนใต้และกรุงเอเธนเมืองหลวงของกรีซกำลังจะเผชิญคลื่นความร้อนระลอกแรกของปีนี้โดยพื้นที่เหล่านี้อาจมีอุณหภูมิสูงขึ้นเกิน40องศาเซลเซียสในวันจันทร์ถึงวันพุธนี้ก่อนที่อุณหภูมิจะเริ่มลดลงในวันพฤหัสบดีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศสเปนเอาชนะอาร์เจนตินา1-0โดยสเปนคว้าแชมป์โลกเป็นสมัยที่2หลังเคยคว้าแชมป์โลกมาแล้วในปี2010ที่ประเทศแอฟริกาใต้ศึกรถฟอร์มูล่า2เบลเจียนกลางปีที่สนามสปาฟรังเกอร์ชองประเทศเบลเยียมรอบเฟียเจอร์เรสทัศพลอินทราภูวศักดิ์นักขับชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีเข้าเส้นชัยอันดับ2พร้อมเก็บเพิ่ม18คะแนนส่วนแชมป์สนามนี้เป็นของราฟาเอลคามาร่าชาวบราซิลจากทีมอินวิกต้าเรซิ่งสนามต่อไปฮังการีอันกลางปีที่สนามฮังการโรริงประเทศฮังการีระหว่างวันที่24-26กรกฎาคมนี้ชนิดอาชีพหญิงวีเมนโวชนิดทัวร์จากวันที่15อัสตานาวีเมนโอเพ่นที่กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวกมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสสาวไทยโหชนะเอทาเคริน่าตูปิเชน่าจากรัสเซีย2-1เซตกมลวรรณคว้าแชมป์ชนิดอาชีพหญิงเดี่ยวได้เป็นครั้งแรกในชีวิตรับคะแนนสะสมระดับโลกเพิ่มอีก15คะแนนวอลเลย์บอลชาย CV คัพ2026สัปดาห์ที่1ที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบชิงอันดับ3ทีมนักตบหนุ่มไทยอันดับ61ของโลกเอาชนะทีมชาติเวียดนามอันดับ62ของโลก1-3เซตจบอันดับ3ในสนามแรกโดยสนาม2จะไปแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่22-26กรกฎาคมนี้การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่3ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชผลการแข่งขันในรุ่น2ขวบ7เดือนถึง3ขวบชายที่1เป็นของกวินกุลประเสริฐส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของณพัชนันท์ปฐมกุลชัยทั้งนี้นายสุรวุฒิเชิดชัยกรรมการผู้จัดการบริษัทเชิดชัยคอร์ปอเรชั่นจำกัดประธานในพิธีเปิดการแข่งขันยกย่องสมาคมกีฬาจักรยานที่ผลักดันกีฬาจักรยานขาไถจนเป็นกิจกรรมสร้างสุขภาพพัฒนาเยาวชนเสริมความอบอุ่นในครอบครัวและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นการแข่งขัน e-sport Bangkok e-sport 2026จัดขึ้นโดยสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครโดยมีแบรนด์ระดับโลกอย่าง Red Bull ร่วมสนับสนุนณศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ผลปรากฏว่าเกม FC ออนไลน์รุ่นประชาชนทั่วไปแชมป์เป็นของทีเดชทรงสายสกุลส่วนเกม Street Fighter 6รุ่นประชาชนทั่วไปอันดับ1เป็นของทำหอมชื่น My RPG ขณะที่เกม Free Fire รุ่นอายุไม่เกิน18ปีแชมป์เป็นของทีม E-Tech 1พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 27-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:12 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง60เซนติเมตรและเวลา 23:16 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:51 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง7เซนติเมตรเวลา 16:50 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
9: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกเตือนประชาชนผู้ที่เดินทางเข้ามาทำธุรกรรมหรือติดต่อราชการณกรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งทั่วประเทศระวังมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในรูปแบบของหน้าม้าเคาะกระจกรถโดยกลุ่มบุคคลเหล่านี้จะมีพฤติกรรมขับรถจักรยานยนต์มาจอดเทียบด้านข้างคนขับรถยนต์และจะทำการบีบแตรหรือเคาะกระจกและจะเสนอทำธุรกรรมแทนเช่นการโอนรถการชำระภาษีการทำหรือต่อใบขับขี่หรือธุรกรรมอื่นๆซึ่งจะแอบอ้างว่าไม่ต้องรอคิวในการทำธุรกรรมอีกทั้งยังมีเสนอราคาค่าบริการต่างๆแพงกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นจำนวนมากทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่าโอนเงินหรือให้เอกสารส่วนบุคคลกับกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้เด็ดขาดเพราะมีความเสี่ยงสูญเสียทรัพย์สินและถูกนำเอกสารส่วนบุคคลไปทำสิ่งผิดกฎหมายค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าอสรพิษคำว่าอสรพิษสันนิษฐานว่ามาจากคำภาษาสันสกฤตว่าอาศิระแปลว่าลูกศรซึ่งอาจแผลงความหมายเป็นเขี้ยวกับคำว่าวิษะแปลว่าพิษได้รูปเป็นอสิระวิษะแปลว่าสัตว์มีพิษที่มีเขี้ยวหมายถึงงูพิษนาคพญานาคอสรพิษเขียนออ่างสอเสือรอเรือพอพานสารอิสอฤาษีเดิมอสรพิษหมายถึงแต่งูพิษแต่ปัจจุบันรวมสัตว์มีพิษชนิดอื่นด้วยเช่นตามศาสตร์ฮวงจุ้ยถือว่าอสรพิษ5อย่างได้แก่งูตะขาบแมงป่องแมงมุมและคางคกเป็นสัตว์อัปมงคลไม่ควรให้เข้าบ้านเมื่อใช้เป็นความเปรียบอสรพิษหมายถึง ผู้ที่ทำร้ายหรือให้ร้ายผู้มีเมตตาหรือผู้มีพระคุณเพราะความโลภความริษยาเป็นต้น
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่สองประเพณีการบวชชาวมอญเรียกการบวชเนนว่าปะหะปอยเรียกการบวชพระว่าปะหะมอยหรือปะปะยังในอดีตนิยมจัดงานบวชเนนอย่างยิ่งใหญ่ส่วนงานบวชพระจัดพอเป็นพิธีภายหลังอพยพมาอยู่ในประเทศไทยจึงนิยมจัดงานบวชแบบชาวไทยคือไม่นิยมจัดงานบวชเนนแต่จัดงานบวชพระอย่างยิ่งใหญ่แทนโดยทั่วไปพิธีการบวชของชาวมอญเหมือนกับการบวชของชาวไทยแตกต่างเพียงการแต่งกายของนาคในวันสุกดิบเท่านั้นที่นาคจะแต่งกายอย่างสวยงามใส่เครื่องประดับและทัดหูด้วยดอกไม้ดิ้นเงินดิ้นทองที่ข้างซ้ายและต้องแต่งหน้าทาปากติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
13: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวสสมนวันชาญชุติวานิชผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมเรื่องการปรับหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์ค่ะ
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและชโลธรจันยาอ่าน
15: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
16: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการปรับหลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์มีเป้าหมายให้ผู้ประกันตนได้รับเงินบำนาญที่สะท้อนฐานค่าจ้างตลอดช่วงการทำงานอย่างเป็นธรรมพร้อมคุ้มครองสิทธิ์ไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์เดิมวันนี้จะมาทำความเข้าใจถึงหลักการคำนวณและประโยชน์ของสูตรใหม่นี้กับคุณสสมนวันชาญชุติวานิชผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
17: สวัสดีค่ะคุณสัตย์สมุนวันผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมค่ะในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะได้มีการเห็นชอบการปรับหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าสูตรแคร์สูตรใหม่นี้ค่ะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างอะคะ
18: รายละเอียดของสูตรแคร์เนี่ยตั้งต้นมาจากการที่เราเห็นว่าเงินเกษียณของผู้ประกันตนอย่างเงินบำนาญจะต้องเป็นเงินที่สะท้อนค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบนะคะตลอดอายุช่วงการทำงานและเราก็ไปเห็นในส่วนของจุดที่มันเป็นช่องว่างของความไม่เป็นธรรมของสูตรเดิมมันก็เลยเป็นที่มาของสูตรนี้จะเป็นการดูแลทั้งผู้ประกันตนมาตรา33และ39นะคะให้ได้รับเงินบำนาญที่สอดคล้องกับเงินที่ส่งโดยมีความสำคัญกำหนดว่าค่าจ้างของคุณเนี่ยฐานค่าจ้างไหนที่เป็นฐานที่เหมาะสมที่จะนำไปคูณกับอัตราบำนาญเพื่อให้ได้เงินบำนาญนะคะดังนั้นคำว่าฐานค่าจ้างสำคัญมากคือการที่ไปดูค่าจ้างของผู้ประกันตนคนนั้นก็มีอดีตนะคะค่าจ้างของเขาเนี่ยเท่าไหร่เช่นเราเริ่มเก็บเงินชราภาพเมื่อตอนธันวานะคะปี41ก็ไปดูว่าตอนธันวาปี41ตอนนั้นเขาอาจจะค่าจ้างอยู่ที่ประมาณ 4,000 กว่าบาททีนี้เราก็ต้องไปดูว่าไอ้ 4,000 กว่าบาทของเขาในปัจจุบันเนี่ยถ้าเขาเกษียณมันก็คงไม่ใช่มูลค่า 4,000 แล้วมันเหมือนทองราคามันก็ต้องสูงขึ้นใช่ไหมคะต้องไปปรับมูลค่าของค่าจ้างของเขาให้โตขึ้นดังนั้นมันจึงเกิดเขาเรียกว่า pension point นะคะ พอยต์นี้มันคือการเทียบกันระหว่างค่าจ้างของเรานะขณะเดือนธันวาปี41
19: กับ
18: ค่าจ้างของคนส่วนใหญ่ของผู้ประกันตนในระบบเนี่ยมาหารเพื่อให้ดูว่าสัดส่วนที่ตัวแป้งนั้นเนี่ยได้เท่ากับเท่าไหร่โดยกำหนดว่า1แป้งเนี่ยที่เท่ากับเป็นเงินค่าจ้างส่วนใหญ่ของคนในระบบนะคะอันนี้คือหลักการของเพนชั่นเพื่อหาดูว่าค่าจ้างของเราเนี่ยมันเติบโตเมื่อเทียบกับคนในระบบเนี่ยเป็นเท่าไหร่มากกว่า1หรือน้อยกว่า1เพื่อให้ได้มูลค่าของค่าจ้างของผู้ประกันตนรายนั้นทุกๆเดือนเสร็จแล้วเมื่อปรับมูลค่าเสร็จต้องนำมาเฉลี่ยเพื่อนำมาเป็นฐานค่าจ้างอันนี้คือหลักการของการรีแวลูของค่าจ้างตามหลักของฟูดแคร์นอกจากนี้แล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องหนึ่งก็คือเราเนี่ยจะต้องให้อัตราบำนาญของเขาเริ่มต้นที่ 20% ซึ่งในอดีตการจ่ายบำนาญเนี่ยเราก็เริ่มต้นที่ 20% นั่นแหละแต่เราบอกว่าใครที่ส่งเงินสมทบครบ180งวดเนี่ยถือว่าได้รับบำนาญแต่ถ้าใครส่งเกินกว่า180งวดเนี่ยเราจะให้เพิ่มอัตราบำนาญเพิ่มสูตรเดิมเนี่ยอัตราบำนาญเพิ่มอยู่ที่ 1.5% ต่อ1ปีหรือ12เดือนก็คือคุณต้องส่งเกิน180เดือนมานะคะ12เดือนถึงจะได้แต้มเพิ่ม 1.5 แต่ถ้าใครส่งแค่15เดือนกลายเป็นว่าถูกตัดทิ้งค่ะหมายความว่าถูกตัดเศษเลยแต่สูตรใหม่บอกว่าถูกตัดอย่างนี้มันไม่ถูกต้องดังนั้นเนี่ยสูตรใหม่จึงบอกว่าทุกๆเดือนที่ส่งเกิน180เดือนเนี่ยนะคะก็จะเติมอัตราบำนาญนี้ให้ 1.25 ต่อเดือน
19: ค
18: ่
19: ะ
18: ยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าส่งเงินสมทบมาแล้ว300งวดแล้วลบ180เท่ากับ120ที่ส่งเกินเราเอา120เนี่ยคูณกับ 1.25 จะได้อยู่ที่15อัตราบำนาญที่ได้เพิ่มมาคือ15ดังนั้นไปบวกกับอีก 20% ที่เราจ่ายก็จะได้อยู่ที่35ดังนั้นเนี่ยการที่ว่าคนนี้ได้อัตราบำนาญอยู่ที่ 35% หลักการของสูตรแคร์ก็คือจ่ายมากได้มากจ่ายนานได้เพิ่มจ่ายนานหมายความว่าเมื่อคุณส่งเงินสมทบเกินกว่า180งวดไปเรื่อยๆคุณก็จะมีเงินอัตราเพิ่มทุกๆเดือน 1.25
19: สูตรใหม่และสูตรเดิมนี่ต่างกันตรงไหนอะคะ
18: ต่างกันตรงที่ว่าสูตรเดิมมันจะเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าส่งมากมาโดยตลอดหรือจะส่งมาประมาณนึงคือเทียบแต่ระดับของการทำงานเสร็จแล้วก็ตอนท้ายของ5ปีสุดท้ายเนี่ยมันเป็น5ปีสุดท้ายที่เขาเรียกว่าถ้าเกิดว่ามันตกหล่นนะคะมีถูกลดเงินเดือนหรือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วกลายเป็นว่าได้ค่าจ้างลดลงคนเหล่านี้จะได้ลดบำนาญอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรา33หรือ39
19: ค
18: ือส่งมาดีตลอดเลยแค่ตอนปลายทางของชีวิต5ปีสุดท้ายมันล่วงหล่นการรู้ว่าบำนาญตลอดชีวิตของเขาต่ำเลยและอีกกรณีหนึ่งของสูตรเก่าที่เป็นช่องว่างก็คือคนเนี่ยส่งน้อยมาโดยตลอดได้เพดานขั้นต่ำแล้วพอตอนท้ายเพิ่งมาเล่นสติให้ตัวเองได้ค่าจ้างเป็นเพดานสมมุตินะคะก็จะทำให้ได้รับบำนาญเนี่ยมากกว่าคนที่ส่งดีมาโดยตลอดแล้วเพิ่งมาตกช่วงท้ายมันคือช่องว่างของสูตรเก่าที่ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมประกอบกับเรามาดูผู้ประกันตนในระบบของเรานะคะว่าในอดีตเนี่ยเป็นแรงงานเป็นลักษณะทำงานรายเดือนนะคะแล้วก็มีการทำงานกับนายจ้างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ได้เงินแต่พอในช่วงสถานการณ์ที่เศรษฐกิจมันได้รับผลกระทบบวกกับภัยพิบัตินะคะรวมถึงสถานการณ์ตั้งแต่การจ้างงานในอดีตกับปัจจุบันก็ต่างกันไปมากคนหงุดหงิดทำงานอิสระนายจ้างพยายามลดต้นทุนเพื่อที่จะเอาเทคโนโลยีมาแทนที่คนโอกาสของปลายทางของชีวิตของคนเนี่ยมันจึงไม่แน่นอนดังนั้นการไปรอการเขียนดวงเอา5ปีสุดท้ายของสูตรเต็มมันเสี่ยงเกินไป
19: ค่ะแล้วประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับจากการปรับปรุงสูตรคำนวณบำนาญชราภาพใหม่นี้ค่ะมีอะไรบ้างคะ
18: อืมค่ะข้อดีตรงสูตรแคร์ถ้าเราพูดเฉพาะกรณีบำนาญเราไม่พูดถึงบำเหน็จนะ
19: ค่ะ
18: บำนาญเนี่ยผู้ประกันตนจะสามารถที่จะคาดการได้ว่าเงินชราภาพของตนเองนั้นเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะคะโดยที่ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าปีนี้นายจ้างจะลดเงินเดือนชั้นไหมแล้วสถานการณ์5ปีนี้เนี่ยถ้าเงินบำนาญที่จะร่วงหล่นไปโดยที่ไม่ดูประวัติการส่งเงินของฉันมาโดยอดีตเลยเห็นไหมก็คือจะทำให้เขาเนี่ยมีความมั่นคงนะคะในเรื่องของการที่จะได้รับเงินบำนาญรวมถึงเรื่องนี้ค่ะเราต้องทำควบคู่ไปกับการปรับเพดานค่าจ้างนะคะเพื่อให้ผู้ประกันตนเนี่ยได้รับเงินบำนาญที่เพียงพอต่อสถานการณ์เศรษฐกิจให้สอดคล้องกัน
19: ส่วนของกรณีผู้ประกันตนนะคะซึ่งกำลังจะได้รับเงินบำนาญแล้วก็มาคำนวณตามสูตรใหม่แล้วถ้าได้รับเงินน้อยกว่าหลักเกณฑ์เดิมตรงนี้ค่ะเราจะมีมาตรการคุ้มครองหรือว่าชดเชยสิทธิประโยชน์อย่างไรบ้างคะ
18: ค่ะขอแยกเป็น3กลุ่มละกันนะคะ
19: ค่ะ
18: เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่รับบำนาญอยู่แล้วตอนนี้ก็อยู่ประมาณ1.6 ล้านคนกลุ่มนี้เนี่ยถ้ากฎหมายมีผลบังคับใช้เนี่ยเราจะเปรียบเทียบสูตรให้เขาว่าถ้าสูตรไหนได้มากกว่าก็ให้สูตรนั้นดังนั้นเนี่ยก็จะการันตีว่าคนที่รับบำนาญอยู่แล้วจะไม่มีใครได้ลดลง ทีนี้พวกกลุ่มที่2ค่ะเรากลุ่มนี้คือคนที่วางแผนจะเกษียณ5ปีหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้เราก็ต้องมีการชดเชยก็ชดเชยในลักษณะว่าถ้าสูตรเก่าได้มากกว่าสูตรใหม่ได้น้อยกว่าเราก็จะหาไอ้แก๊ปตรงกลางที่จะต้องเติมให้เขาปีแรกเนี่ยเราจะเติมให้นะคะก็คือเติม 100% เช่นว่าสูตรเก่าเนี่ยได้มากกว่าสูตรใหม่100บาท
19: ค่ะ
18: เราก็เติมเขากลับไป100บาทแล้วก็เติมไปตลอดชีวิตนะคะคือชดเชยไปตลอดชีวิต 100% เลยไม่ใช่แค่ปีเดียวนะคะพอปีถัดไปปีที่2เราก็เทียบค่ะว่าสูตรเก่าสูตรใหม่คนที่เกษียณในปีที่2ค่ะเราก็เทียบสูตรกันแล้วถ้าเกิดว่าสูตรเก่าได้มากกว่าสูตรใหม่เราก็ให้ชดเชย 80% คือเติมไปให้80บาทน
19: ะ
18: ถ้าเกิดว่าผลต่างคือ100บาทพอเกษียณปีถัดไปค่ะปี72เราก็ชดเชยให้ 60% ก็คือ60บาทอย่างนี้นะคะเรื่อยไปจนถึงปีที่5เราชดเชยให้ 20% ซึ่งมันเป็นช่วงเวลา5ปีซึ่งเราเทียบเคียงกับสูตรที่เราพูดถึงคนเฉลี่ยนะคะ5ปีสุดท้ายก็จะเป็นช่วงเวลาที่เขาคาดการณ์ว่าเขาจะเกษียณในช่วงนี้เราจึงมีกติกาชดเชยให้นะคะกลุ่มสุดท้ายค่ะคือกลุ่มหลังจาก5ปีไปแล้วเนี่ยเราก็จะใช้สูตรแคร์เขาเรียกว่าเป็นรูปแบบโดยให้ผู้ประกันตนเนี่ยได้รับเงินบำนาญที่สะท้อนประวัติการสมรสสมทบอย่างแท้จริงแล้วก็มีการปรับมูลค่าของค่าจ้างของเขาก่อนนำมาเฉลี่ยแล้วก็ให้อัตราเงินสมทบที่ไม่ตัดเศษนะคะจึงทำให้ผู้ประกันตนได้รับบำนาญที่เหมาะสมและเป็นธรรมนะคะ
19: ค่ะภายหลังจากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วขั้นตอนดำเนินงานต่อจากนี้ค่ะจะเป็นอย่างไร
18: ค่ะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นข่าวดีนะคะที่ขณะนี้เนี่ยครม.เนี่ยเห็นชอบแล้วนะคะแล้วก็ส่งไปให้ทางกฤษฎีการ่างนะคะเป็นกฎกระทรวงทีนี้เนี่ยเมื่อร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องส่งไปที่ราชกิจจานุเบกษาเพื่อประกาศผลบังคับใช้นะคะทีนี้ในช่วงเวลาเนี่ยมันเป็นชั้นของกระบวนการกฎหมายนะคะก็เร่งดำเนินการอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กฤษฎีกามีผลบังคับใช้เมื่อไหร่หลังจากนี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่สำนักงานประกันสังคมเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของเจ้าหน้าที่นะคะที่ทำหน้าที่ในการวินิจฉัยจ่ายสิทธิประโยชน์นี้สองก็คือเรื่องของระบบในการคำนวณที่ต้องแม่นยำถูกต้องนะคะตามสูตรแพร่อันนี้ก็จะเป็นห่วงเวลาของการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะคะบริษัทที่จะมารับทำหน้าที่ทำระบบคาดว่าจะแล้วเสร็จนะก็คือมีห่วงเวลาประมาณ9เดือนถึง1ปีนะคะ
19: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านฝากถึงผู้ประกันตนถึงประโยชน์ของการปรับปรุงหลักเกณฑ์ครั้งนี้ค่ะแล้วก็การเตรียมความพร้อมก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้อ่ะค่ะ
18: อย่างผู้ประกันตนเนี่ยค่ะในเรื่องของการรับเงินบำนาญจะทำให้ผู้ประกันตนเนี่ยมั่นใจนะคะว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากสูตรนี้และก็เป็นการปิดช่องว่างจากสูตรเดิมเราจะสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่มีเงินที่เพียงพอต่อเงินบำนาญเนื่องจากเรามีการปรับเพดานค่าจ้างให้สอดคล้องกับสถานการณ์ค่าครองชีพในปัจจุบันดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ผู้ประกันตนเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะสำหรับคนที่รับบำนาญอยู่แล้วนะคะเราก็การันตีไม่มีใครได้น้อยลงส่วนช่วงภายใน5ปีก็มีกติกาเปลี่ยนผ่านส่วนหลังจาก5ปีไปเนี่ยเราก็ให้การคุ้มครองและมั่นใจว่าสูตรแคร์คือสูตรที่สะท้อนการส่งเงินสมทบของแต่ละคนนะคะและปรับมูลค่าค่าจ้างของท่านนะให้โตขึ้นกับสถานการณ์เงินเฟ้อนะคะของค่าจ้างรวมถึงไม่ตัดเศษของอัตราบำนาญด้วยนะคะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยมั่นใจกับสูตรแคร์นะคะ
19: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณสัสมนวันชาญชุติวานิชผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
18: สวัสดีค่ะ
20: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
21: ท่านผู้ฟังคะภาครัฐเปิดเผยกลอุบายของมิจฉาชีพเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกสมัครงานออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางหลอกลวงข้ามแดนไปทำงานกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ติดตามได้จากรายงานค่ะ
22: แม้ภาครัฐจะเดินหน้าปราบปรามขบวนการหลอกลวงคนไทยไปทำงานในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะประเทศกัมพูชาแต่ยังคงมีคนไทยจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 คนตกเป็นเหยื่อของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติส ซึ่งปัจจุบันมิจฉาชีพปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อเหตุให้แนบเนียนมากขึ้นโดยมักใช้เพจ Facebook ประกาศรับสมัครตำแหน่งงานแอดมินตอบแชทหรืองาน Work From Home ชูจุดขายไม่จำกัดวุฒิการศึกษาแต่ให้เงินเดือนสูงถึง 18,000 บาทพร้อมมีค่าเทรนงานวันละ700บาทเพื่อดึงดูดใจและยังแอบอ้างชื่อบริษัทที่มีอยู่จริงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเมื่อเหยื่อหลงเชื่อขบวนการจะหลอกให้เปิดบัญชีธนาคาร2บัญชีโดยอ้างว่าใช้รับเงินเดือนและค่าคอมมิชชั่นแต่แท้จริงกลับถูกนำไปใช้เป็นบัญชีม้าก่อนมิจฉาชีพจะส่งรถตู้มารับโดยอ้างว่าจะพาไปเทรนงานที่กรุงเทพแต่กลับพาไปยังอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วก่อนจะถูกยึดโทรศัพท์และบังคับข้ามแดนเข้าสู่ประเทศกัมพูชาเพื่อบังคับให้ทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์หากขัดขืนอาจถูกทำร้ายกักขังหรือบางรายถูกปล่อยให้ถูกจับในข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมายสิ่งที่น่ากังวลคือครอบครัวของผู้เสียหายยังถูกรีดไถซ้ำโดยมีการโทรศัพท์จากเรือนจำกัมพูชาเรียกเงินและอ้างว่าจะช่วยเรื่องคดีหรือปล่อยตัวบางรายถูกเรียกเงินสูงถึง 350,000 บาทแต่เมื่อโอนเงินแล้วกลับไม่ได้รับการช่วยเหลือตามที่กล่าวอ้างพันตำรวจโทเกียรติก้องทองคำรองผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์กล่าวว่าตำรวจได้เร่งปราบปรามเครือข่ายอย่างต่อเนื่องโดยสามารถปิดเว็บไซต์และเพจหลอกลวงแล้วกว่า900 URL พร้อมดำเนินคดีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับตึกสแกมเมอร์แล้วกว่า30คดีและขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการทุกระดับตั้งแต่แอดมินเพจคนขับรถตู้นายหน้าจัดหางานไปจนถึงผู้บงการ
0: จากการที่เราเก็บสถิติก็มีคนมาแจ้งความเยอะเหมือนกันนะครับตั้งแต่เดือนตุลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีประมาณเกือบเป็นพันรายแล้วเราก็มีการเข้าไปเก็บข้อมูลรวมทั้งดูแผนพฤติกรรมของกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเว็บไซต์ Facebook ไหนที่น่าจะเป็นเรื่องของการหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศอะไรเงี้ยครับเราก็ปิดไปในขณะเดียวกันเราปิดอย่างเดียวไม่พอครับเราก็ดำเนินคดีครับกลุ่มผู้ต้องหาเราขยายผลทั้งเครือข่ายตอนนี้ตำรวจทั้งปคม.เองทั้งตำรวจในพื้นที่สระแก้วหรือจันทบุรีอะไรเนี่ยครับก็มีการกวดขันโรงแรมทุกโรงแรมนะครับหลายๆเคสที่ตำรวจภูธรสระแก้วเขาดักรถได้ทันเนาะความเข้มข้นในการตั้งด่านกวดขันอยู่ตลอดครับ
22: ขณะที่กรมการจัดหางานย้ำเตือนประชาชนว่าผู้ที่ต้องการทำงานควรใช้บริการจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานเท่านั้นหากพบประกาศรับสมัครงานที่เสนอผลตอบแทนสูงผิดปกติไม่จำกัดวุฒิหรือเร่งรีบให้ตัดสินใจควรตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นมิจฉาชีพโดยสามารถตรวจสอบข้อมูลกับกรมการจัดหางานผ่านสายด่วน1506กด2ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ระหว่างเดินทางหากพบความผิดปกติเช่นเส้นทางไม่ตรงกับที่ตกลงไว้หรือถูกพาไปยังพื้นที่ชายแดนควรรีบแจ้งสายด่วน191ก่อนถูกตัดการติดต่อสื่อสารเพราะทุกนาทีอาจเป็นโอกาสสำคัญในการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์และการไม่หลงเชื่อข้อเสนอที่ดีเกินจริงตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานรัฐทุกครั้งก่อนตัดสินใจถือเป็นกรอบป้องกันสำคัญที่จะช่วยให้คนไทยไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนิตยาคุณสิมรายงาน
21: กระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสช่วยลดข้อจำกัดด้านเงินทุนสร้างรายได้และขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นติดตามรายละเอียดได้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
1: ข้อข่าวเล่าประเด็น
4: หลายคนมีความฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงทว่าเงินลงทุนและความเสี่ยงในการเริ่มต้นยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญกระทรวงพาณิชย์จึงเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus ลดกำแพงด้านเงินทุนและเปิดทางให้คนตัวเล็กเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้นนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยรวบรวมแฟรนไชส์กว่า100แบรนด์ครอบคลุมประเภทธุรกิจทั้งอาหารเครื่องดื่มบริการการศึกษาและความงามเพื่อให้ผู้สนใจสามารถเลือกลงทุนตามความเหมาะสมผ่านการสนับสนุนค่าแฟรนไชส์จากภาครัฐร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทการสนับสนุน นุนพื้นที่ค้าขายในเครือ Lotus และ Macro และพื้นที่จากสมาคมตลาดสดไทยรวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าเช่าเป็นเวลา6เดือนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษจากสถาบันการเงินพร้อมยังสามารถเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์จากโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และขยายฐานลูกค้าม
5: ีความตั้งใจว่าอยากจะเอาธุรกิจแฟรนไชส์ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้คนผู้ประกอบการที่อาจจะยังไม่ได้มีความคิดว่าจะทำธุรกิจอะไรที่จะได้รับก็คือได้รับเงินสนับสนุนจากทางสสว.จำนวน 10,000 รายไม่เกิน 10,000 บาทประมาณครึ่งหนึ่งของค่าแฟรนไชส์รวมถึงธนาคารต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรุงไทย SME Development Bank ออมสินแล้วก็บสย.ในการประกันเงินกู้รวมถึงเอกชนก็คือให้พื้นที่เช่ากว่า 10,000 แห่ง6เดือนที่ไม่คิดค่าเช่า Lotus Macro นะคะสำหรับคนที่ยังไม่ทราบว่าจะหารายได้เพิ่มเติมได้อย่างไรลองพิจารณาธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนให้สามารถจะเดินหน้าต่อไปได้ค่ะ
4: ขณะที่นายสุทธิชัยพนิษฐ์นรากุลนายกสมาคมแฟรนไชส์และลายเส้นกล่าวว่าการที่ภาครัฐสนับสนุนค่าแฟรนไชส์ไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายจะช่วยลดต้นทุนและทำให้ประชาชนตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทุนประมาณ 30,000 ถึง 50,000 บาทโดยคาดว่าแฟรนไชส์กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มจะได้รับความสนใจมากที่สุดเนื่องจากใช้เงินลงทุนไม่สูงและสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายนอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่มีต้นทุนเริ่มต้นลดลงและเจ้าของแฟรนไชส์ที่มีโอกาสขยายฐานผู้ลงทุนเพิ่มขึ้น
6: ก็เป็นประโยชน์สำหรับรายเล็กที่จะได้ลงทุนด้วยจำนวนเงินที่อาจจะไม่มากธุรกิจขนาดเล็กๆเนี่ยที่เกิดขึ้นได้ง่ายก็เป็นอาหารและเครื่องดื่มก็จะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าเงินลงทุนอาจจะประมาณ 30,000 50,000 ถ้าภาครัฐมีโอกาสช่วยเข้ามา 10,000 ก็ทำให้เขาเบาแรงขึ้นสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเอาเงิน 10,000 นะเอาไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนมันก็ทำให้เขารู้สึกเบาตัวขึ้นได้ประโยชน์ทั้งผู้ขายแฟรนไชส์ด้วยและทั้งผู้ซื้อแฟรนไชส์ด้วยผู้ขายแฟรนไชส์ก็ขายแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้นผู้ซื้อแฟรนไชส์ก็สามารถซื้อแฟรนไชส์ในงบลงทุนที่ต่ำลงเพราะฉะนั้นช่วยเหลือทั้ง2ฝั่ง
4: การเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจจึงไม่ยากอีกต่อไปเมื่อโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus เข้ามาช่วยลดข้อจำกัดทั้งเงินทุนพื้นที่ค้าขายและสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบแฟรนไชส์และต่อยอดสู่ความมั่นคงในอนาคตทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกแพ็กเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ thaichuaythaifranchise.dbd.go.th หรือสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570ปริมปราศโสภาภาครายงาน
21: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเปิดช่องโหว่การเรียกรับสินบนในกระบวนการอนุมัติและอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยการใช้ระบบออนไลน์เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่และเพิ่มความโปร่งใสติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
7: ปัญหาการอนุมัติและอนุญาตก่อสร้างอาคารถือเป็นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจเปิดช่องให้เกิดการเรียกรับสินบนโดยเฉพาะเมื่อกระบวนการพิจารณาใช้เวลานานย่อมสร้างความกังวลให้กับประชาชนและผู้ประกอบการและอาจกลายเป็นช่องว่างให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบหรือการจ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่ออำนวยความสะดวกและเร่งรัดการดำเนินการจากปัญหาดังกล่าวสำนักงานปปช.ร่วมกับกรุงเทพมหานครปิดช่องโหว่การทุจริตในกระบวนการอนุมัติและอนุญาตก่อสร้างอาคารหลังพบว่าความล่าช้าและการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เป็นปัจจัยสำคัญที่อาจนำไปสู่การเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นทั่วประเทศโดยนายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยว่าจากการศึกษาและรับฟังความเห็นจากหลายภาคส่วนพบว่าระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างเป็นประเด็นที่ประชาชนกังวลมากที่สุดเนื่องจากเมื่อกระบวนการดำเนินการยืดเยื้อจึงอาจนำไปสู่การจ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่อเร่งรัดการพิจารณาแนวทางสำคัญในการแก้ปัญหาคือการผลักดันให้ประชาชนและผู้ประกอบการยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์มากขึ้นเพื่อลดการติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่และสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนโดยระบบจะกำหนดกรอบระยะเวลาการพิจารณาการแจ้งแก้ไขเอกสารและสามารถติดตามสถานะคำขอได้อย่างชัดเจนเพราะแม้ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายบังคับให้ทุกหน่วยงานใช้ระบบออนไลน์ในการอนุมัติและอนุญาตแต่เชื่อว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ถือเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันการทุจริต ลดการใช้ดุลพินิจที่เกินความจำเป็นและช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างถูกต้อง
2: คือในเรื่องใช้ระบบออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้มีกฎหมายบังคับใช้เพียงแต่ว่าในมาตรการเรื่องการป้องกันการทุจริตเนี่ยเราพยายามที่จะอย่างเนี่ยให้เขาอยู่ในระบบเพื่อที่จะป้องกันการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่มันเกินสมควรอยากให้ประชาชนที่ยื่นคำขอเนี่ยอยากจะให้มาเข้าใช้ในระบบให้มากขึ้นนะครับเพราะเมื่อมันอยู่ในระบบออนไลน์เนี่ยโดยระบบมันจะบอกอยู่ชัดเจนแล้วว่าระยะคำขอที่ยื่นไปเนี่ยใช้เวลาอนุมัติกี่วันแล้วเป็นแบบมีการส่งให้แก้ไขเนี่ยทำภายในกี่วันจะติดตามได้ง่ายพอไม่เข้าระบบอย่างนี้มันก็เป็นความกังวลแล้วก็อาจจะเกิดเป็นช่องโหว่ในการรีดจะเรียกรับสินบนจริงๆถ้าเกิดว่าเรายื่นคำขอผ่านในระบบเพียงเรานี่เองมันจะช่วยยกระดับเรื่องของความโปร่งใส
7: ทั้งนี้ปปช.ยังขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ประกอบการให้ใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ของรัฐควรยกระดับมาตรการให้บริการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้เพราะนอกจากจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแล้วยังช่วยลดความเสี่ยงในการถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตอีกด้วยอย่างไรก็ตามการยกระดับการอนุมัติและอนุญาตให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นไปตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างธรรมาภิบาลและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารราชการของประเทศวาสนาตระเกตรายงาน
20: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
20: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
9: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกขึ้นไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะนะทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราหรือของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไม่ได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเรานั้นมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปเลยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงเราจะว่าตัวเราจะว่าของเราสักวันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเน

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ว่าสีนกอนกาสอปสอชอขอนกอลาสะพือคนเอวแม่เอขออัดูอัติยาวลวยชิฮอว่าสีนกอนนาอัสสะอัติยังนักงาลาและดูลาอดูยาเปียวแม่หุยนาอาจีราพยเนลาสะพังอาและว่าสีนกอพอยาวหมอเนนุเจยามแม่ยอฮัตเอยอจอนาลูอุมาพเนว่าสีเชียวมังน่าอีกครั้งจะเนี่ยอัตโนมัติเชียว APD วอซีอัปปอเนี่ยเชียวมังน่าวอซีดอพาร์สิ่งที่เจมอน่าสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ่มนี่เยงาซุ่มงางาประโยชน์ดำโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุ่มนี่ซุ่มโยกานาลูก็ดูไม่ได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุเนี่ยเดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนเลียเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซื้อก้อนบีเออร์ดูอย่าล่อนแต่ช่วงหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันในกามาเล่าเนี่ยกามังขากาไก่กุญยาเอ๋ยยิ่งโยโฆษณาบีเกอหมอนยาแหละนึ่งมาอ้อนานากาไงเลี้ยวเนี่ยไงชนยังอ่ะยิ่งโยนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาซูนิสิโกจำยองกูเย่และงาดีใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่นี่เออกูเย่งาสีเวและงายิ่งโย
5: 马泽格尼亚我是下一米
6: โอ้โบดาเจ้า
7: โอ้โบชอปเปอร์
6: เบอร์สุนค่า
7: ป๊อกว่า
6: เนาะจง
7: โอดูทามา
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิร์ต

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
1: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
2: ็ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคต

ร้อยอย่างเงี้ยตัวชาบยุ่มเยื่อมาไงช่วยยาเจไม่อาลืมเจอันนี้น้องบอมในช้างถังอาเหยื่อเงี้ยดูธรรมะเหยื่อนี้อยู่วันนั้นรู้ล้อแห่งยุโสคนนี้อายามติโกโลเหยื่อหลานในวัวหลานเกินนี่พระยาธรรมภูธรรมจุลไม่เหยื่อเงี้ยจนน้องเจือยีนอนามายามมั่วโลอินอนและบาคือวันสูคือพระโมดามาเหยื่อเงี้ยกันในตาน้ำงั้นมาในมิ่งดูแลด้านในมาเหยื่อเงี้ยงั้นมาในมิ่งดูน้าคนนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ยุ่งยุ่งนักกว่านี้โสทเชียงใหม่และงานเหยื่อนิวนายเหยื่อนี้นายเนี่ยพอนักกว่านี้บอกเกลือแล้วก็คู่มาข้อแล้วก็คู่งานลอยเหยื่อนิวเอ็มที่พายุยะสิเชโกกิโลเฮและงานเหยื่อนิวนาเฟบุพอนักกว่านี้โสทเชียงใหม่เอ็มที่พายุยะสิเชโกกิโลเฮและงานเหยื่อนิวนาที่ต่อพอนักงานพอส่วนตัวแล้วกูรู้แล้วอาจิจื้อแต่กูรู้พอถามมาลอยเหยื่อนิวน้ำอายนี้จะกาจิจานะคนนี้นากาคนยังไงอย่างนี้ตัวชาชาโลเลยอาจิจันเนโลเลยจะมีงานซุ้มยี่สี่กูจะมีสี่และงานอย่างนี้คือนาคนนี้งานมันจะดูห้องก็พอในน่าหันยาเออไรลอยอย่างนี้น่าที่มาขายเนื้อในเนื้อนาคนนี้ยกคือละงานอย่างนี้สี่สี่บาลามันที่หัวลอยอย่างนี้น่าถ่ายพอนาคนนี้วันจันอันนาคนนี้เชกละกระดาคมนี่พังอายะกูเชื่อว่าที่มาขานเจือมังเงี้ยนี่โจนายได้แม่เยนิวเงี้ยนาคนนี้เอเลนาคนนี้เยนิและจังกาลิแม่โจนาจังกาลิเยนิวเงี้ยเลนาโลที่พอนาคนนี้ทายดอกคนนี้เงี้ยดูแลนาคนนี้จะโตเลยบาลานยาดีที่มีเนี่ยอันเดียพี่พีดคนนี้บุเลยก็ไม่ทายดวงเงี้ยดีแล้วกูรู้จันเดลามิโลโยกันเอาเลยเงี้ยเลนาคนนี้ทายดอกบัดดูกันนาคนนี้เลยเขาก็แยกขายกันมิโชมิโลแล้วเงินนะอยู่หาโชนะเพื่อขายเงินเมื่อไทยโดมยานี่บางเมื่อคุณลุงเงินเงี้ยจุน่ามันมาดูอาขายเพื่อหนุนจุน่าไทยโดตาเลยบัดดูเงี้ยเราถึงมีเนื้องามาเยอะก็มันนะเล่มลมลมคุณลุงเงินดามาอย่างนี้อยู่พอนักเรียนมานางก็ไปยุ่งช่วยจังหวะจีอุ้มยานี่เล่มทำอะไรอย่างนี้กูมาเกลี้ยมินานี่ตัวชาติบิ้มเลยบินาหาเนี่ยขันุจังหวะจีเล่มทำกาพายดานเนลามาอย่างนี้กูไปเล่มทำนะคนนี้อาคาลิคอเลยมีบ้ามีน่าเลยจิงาอันนี้ดูจิงาลอยอย่างนี้ที่โคโรนาดามาอย่างนี้

เราเห็นอยู่ตัวชาวบิมจื้อโอ้แต่มาเจ๊ไทยพอนักแค่เธอและงานเห็นอยู่อันนี้น้องเทในช้างทางงานเห็นอยู่เห็นอยู่คนนี้น่าเบื่อดูเราเห็นอยู่เหตุการณ์ในตอนนั้นจะกาจีและเล่มทักกาและพายเดินมาเห็นอยู่มุสุยฮามุดูและมาลาสานาจีจีคุโรชโมโรดูเรื่องงานและมาลอยเห็นอยู่และมวยสันนิมวยรู้แล้วมาโมยเชื่อคนนี้โมยรู้ดุงาเลยมีรอยยืนอยู่นะอยู่หามดัวอยู่รู้อยู่หัวซาเลยนะคนนี้ดีมาจีอยู่เธอรอยยืนอยู่เลยอยู่หามดัวคุณรู้ชาชานี่อยู่เนี่ยเจ๊ยันยาอยู่กระนั้นยาอยู่เลยเที่ยคือตีหนึ่งพวกเราคุณรู้อยู่ในงาลากุลาคุณรู้ทุนะคนนี้อยู่มาหลงอ่ะยันยาที่มีนะอยู่หามดัวคุณรู้และดูแลงานเราหน้าไอจูเอยดงไอเย็นยูไอจูโดเธออุทุนน่าจะต่อแล้วไอจูเธอมาเราเนี่ยเขามาเอยดงไอเย็นยังที่มาที่จีกันยี่กูมาอิมนั่นเราจะต่อแล้วทุนน่าชั่วโมงเอ็ดน่าไอผู้ที่สิชิทันเนี่ยบิจงไอยูฮาจงกาเราอยู่กับอาการยาชิงอยู่หาอุทุนน่าไอจูเธอจูเมียดงไอชั่วโมงเอ็ดน้ำเจเขาจะสายอยู่สลากตัวแรกสีช้ำมาเหมือนแม่มดดูอีจูพูดอะไรบิช้ำไม่รู้อีโยจะต่อเลยแหงาบุกรู้เอ้แม่เลยอีจูยาดองอะไรเนี่ยเทเลน้ำนับบุตรบุยาดองอะที่พูดได้กลุ่มเลยมาสู้นี่รู้อีโยอ่ะมโลมโลดูจีจูดูเท่าไหร่อีสันนี่กลุ่มเลยสู้เท่ามาเหมือนจีที่พูดจื้อจื้อคุณรู้มาเทนี่รู้มาเทที่ก้าอิมพัดเทนเอวทุ่ทุ่ที่เดียวที่มีในมโลมโลดูแลไงเนี่ยมโลมโลก็ป้ามาลองนัดเล็กที่เกี่ยวให้ตัวเจ้านับบุตรบุญเลยเองนับบุตรบุญที่เกี่ยวเลยนะเล่อภิษฎเอลังงามกันนะอันนี้อ่ะก็ต้องเห็นยาเลยเลยนับบุตรบุญด้วยในรอยเงี้ยน่าเทใครเนี่ยอาจารย์พยายามงานเงี้ยครูจะน่าอยู่หามดูอยู่มืออะไรเงี้ยที่มีเนี่ยไอจูทน่ามาตอนนี้มาเรียกคนแม่เงี้ยมาแม่คนนี้จะด้วยจะด้วยอาด้วยอาครูจะจะน่ากันจะเธอไอจูเงี้ยด้วยนั่งเงี้ยมึงอะอยู่หามดูรอยเงี้ยน่าเขาจะจ่าเธออาเสียรู้พูดล่ะเขาเชื่อเนื้อโยนเนื้อแล้วไอ้เธอมาเหอเธอยดีมือมาเจออย่างนี้มาเหอมาเขาปอที่มานะมาเหอมาเหอเตอและเอเมโลมาเหอแล้วเขาจ่าหน้ามาลอน่าที่มาโมดูดีมือมาเงาเจอเสียละกอดเธอยดีมือมาเจอเสียละจกอดมาเจอปุ๊บปุ๊บโดนเลยพายเสียสีเสียละกอดเธอเลยเดปาเดสานเลยอย่างนี้เดปาเลยทั้งปัตสานเลยของงานเนี่ยอุ้ยมาจากคนนี้อีหลังลูกลูดอลเลงอะไรเนี่ยเชลากอดเดียวที่มือมึงอะไรจีเฮ้ยฮามุดโดนชอบบังอะไรเนี่ยมันน่ามาโกลเลงอะคุณลูกจ่าดูน่าลอยนิ่งนั่นอาพี่พี่เดือดจีออกกำลังกายเลยอะไรเดียวแถมเลยอะช้าจีอุจิชิทพอน่าจีอยากกูยันน่าไม่ยกข้าวอะไรเนี่ยงานเราแต่ช่วยพวกเราช่วยงานเราคุณลูกจะน่าดีมาหมดดูเฮ้ยสีเจียวเนี่ยสีเจียวจีหมดดูดีมาหมดดูลอยนิ่งทุกมิเนี่ยคือหน้าคนนี้คนละยาจังไงเนี่ยหน้าที่ตัวหน้าคนนี้นู่นนี่แต่สันนิษฐานสมาธิอะฝึกอะสมาธิฝึกที่เราดิมาสาวอ่อนตัวตัวนู่นนี่เนี่ยคือหน้าคนนี้ศาสนาผู้มังก์คนนี้อะดิมาคนละนู่นท่านเนี่ยฝึกหน้าที่จีมังก์ไงเนี่ยดิมาสาวอ่อนเธอดิมาอ่อนหน้าอ่อนเมียถูเลยอะหนูไงเนี่ยที่ก็ที่จีมันหนูนี่ล่ะหน้าก็ดูเมียถูเลยก็อ่อก็ดูเลยไทยพอน่าหายใจเข้าหายใจออกเลยเฮือยิ้มแต่ยันหนุ่งอะไรเนี่ยสาวก็ออกมาแล้วยันหนุ่งอะไรเลยสาวก็ออกเงยจอโลน่าสาวก็ดูเงยจอสาวก็ดูมาแล้วเฮือยิ้มแต่ยันหนุ่งอะไรอยู่จีโอติจีมันหนุ่งนี่ล่ะน่าอยู่จีโอหนุ่งพายเนี่ยถูแล้วนู่นน่ะสาวก็ออกมาแล้วเฮือไม่พายกลางอ่ะเฮือพายหัวล่างอ่ะน่าสาวก็ดูมาแล้วเขาก็สมาธิเช่นนาทีโอ้เจ้าหน้าลอยอยู่ที่นั่นเช่นนาทีน่าจะเบ็ดน่าจะมีอะไรพลังงานนาทีแต่เจ้าหัวล่ะเจ้าก็ถูลอยอยู่ที่จีมันหนุ่นี่อยู่อาศัยก็กัดเอ็นหนุ่นฐานเนี่ยก็ออกมาแล้วก็ดูมาแล้วก็ออกมาก็ดูมาแล้วแต่ครูเต้นหนุ่นฐานเจียเนี่ยครูเจ้าอยู่หาสมาธิแล้วคุ้งอ่ะดูน่าสมาธิฟื้นลอยอยู่นี่ว่าที่มันหนุ่นหนุ่นชาดึงเอ็มหนุ่นหนุ่นอาเจนหนุ่นหนุ่นอยู่จีน่าหนุ่นลอยอยู่นี่น่าที่มีเนี่ยอุศศรานาคนเนี่ยที่มันอุศศรานาที่มันขานุ่งแล้วนาชาอิสระนี่มาถูกเทล่าเธอนาชาอาจจะอิสระมาขาดลอยอย่างนี้เธอเองอันที่มาตัวเองนาชาอย่าไปจูดแทนจีรอดที่มาหมดตัวลอยอย่างนี้อุศศรานาชาตัวอิสระนี่น่าละเธอมันลอยอย่างนี้เธอไม่แน่เหรอคอยเหมือนเจน่าน่าชั่วโมงเดือนน่ากว่านี้อันที่มาโอ้ยมาลองน่าเช่นน้ำพุล้อเธอยังเหมือนอย่างนี้ตัวคนนี้น้ำพุล้อมาจากน่าอันที่มาชั่วโมงเธอลอยอย่างนี้เฮ้ย
모두 돌아 얼른 뭐 양안에 너 따나로 또 니 까라마도 어 다네 고로 일런러 다네 그 접부터요 뭐제 얘냐 이거 접부에 모르나 아들 아직 찌야 너아 졸라 불라 아직 찌대 너래 아들 너가요 뭐지 흔나 채남 운랭아 일런러 다네 아디 마크 고로 채타게 아디 마모도 더 펑카일레 마빈누 사불라 고로 비전 내가 얘냐 아디 마모도로 나 ti puana koni le binye cho ga yo mume je le binye cho ti ma mo do a pi pi na binye cho me lo ya guya na inyu na ya guya ko binye nga ye nya mo do nye thlo ko lo mlo mu go do na ya binye nga le ga ma a je chan je do lo me bu kam me bu na yo ka lo khu mong nya me ga ko ga ma chan na koni le u ti u la na koni a khna nya le pu la tu lo me lo inyu ho koni le nye ko yo mume je ye nya na te mine holo ajiji phula uchi koni sane mayu le mayu chine lo thia khu mayu ne cha cha ne ola che la the holo nga yu na koni ba adi ma khana ti ha ne thu mene nga mo ne lo yenyu thu mine cha cha ne holo ya yu changa yo ha mo do holo ma he lo yenyu na ja thim ga pa mo la na lo hum na koni adi ma uje ti pwa na abu ali myo yi ko jo ali abu myo yi ko jo le adi ma hu na ga pu a yung do do a ye nyo na ga pu a yung na ko lo san ya mo nga je nya mo le ne bi mo la ne ko lo mo ne hu ba se ne ko nya yi nga je je mi mo lo ye nyo a yu lo myo nga na ko ni ka khun lai ga pa khun lai la khu na ko ne yo ma na je mi mo ne yo ma bi ga la ma le e tha nga lo ye nyo na a yo ma ko ni hello Miss Honey Galle, Lolo, her aunt, Egga, Gajo, Male, Yomia Bua, Homonga, Ali, the Holo Jonanga, Lo, Nali, Abu, the Ali, the Holo Jonanga, Jonga, and Yali, the Tema, Jonanga, Hulo, Abu, the Ojana, Ali, the Ojanga, and Ya. Now, Holo Jona, Yoma, about her, let me Molanga, and Ya. I your man, I seem with her mood, the Lepion, Holo, Malona, your ma, Baglo, Dulidana, or in you. Now, I your ma, Bagana Pion is Honey Dumutane, Simulo, Dumtane, you are not be molling at your mole pilo in your Hulujan Tane. See, Miss Hamunga, let be doing a lot in your Hulu. Time Hulu Lan a lot in you, Nagunetana, Yaha, Homi, Yalo, Hulu, Jojo, Jojo, and the many Johola, and I lo in you. Huba. You got your patay male, cholanga jay, and you got your patay male, tipuana, you may boo, you may be little tonelo in you. Now you're liga, anola male, colomio, nanga jamio, and nakoni. Na tipuana coni, who are gojone, ayoma, ayomio, ganesula, madele, no go, bato de le colo, nanga jena, a boo, a dear gamme, ya had hamiro in you, baldena, lulinga, lulinga joa, mio aliga, ne paso, lulinga joa, lo in you. Go pao, ya ba pula anyanga jidi, ya ba pula anyana koni he, gone binye ngalo. Na yo haji ya yo ya hae la bu maliku ni chibi unga ji chibi u, thumine huga koni. Cho haya yo lo lo ngala te maho, le is honi chali ngala te maho nyanga jayi ma pyo na me is honi chali ngale, ya tama le, ti kubi na koni, kulo, no le dode gai ma le chola ngaji, dode gai ma chola ngay. You had a tebi tone, a yo miosula, and no, but de le no, no le lab de le no le you told de le, your lama don leng, and who long along you, ya ba pula anyanga jay. Now, no ekune, you mea boo, a buddha nunema binye, and a joa, maganga na, your ine ekune, ticolo, hulu, the deparato, yame. Now, your maker yanga, the nunebinye, and a loy in you, the nunebinye, and abu. Binye mele si nana huwa cha tene ma payo kungane. Huwa bu yo jina homo ji miya chebi ume je yinye chebi otu miya kon binye anga je gupa jirane. Kon le so na yo ayo labma le e ta dira na ye nye otu mine pala pula atu adi ma na tae nga lo pala pula kulo mo lange ali ko jona anga je ya ye nye. Abu ko ni ali du kulo jona anga je tu mine huga na yo di ya gunga je ye nye jame mione bi galane. Konsu an yi nga jiga mna lo yinyo ka pa mo hum ji sani ya yon nga le nga yinyo. Yinyo so koni ya yam ko jida miye ga humna koni. Ka ye cha ga le ya bina ame yinyo ye ka pa yam ga pa ha jela hulo. Ka pa chan ta ga na koni akapu ma je.
不把他不会开的没家婆的墙他啊也牛啊和你啊也你有个闹有婆闹不够婆我们哎对到婆我们哎非不婆我们哎有婆闹个人和妈有个闹来啊也你非不婆好的那和你过来过车那个人没也牛啊的马卡个途中啊来过车那个那我们家来比莫拉牌那就干嘛不然嘛个嘛和你那和你也姑爷个途中啊来过来那个那古来了那有所有那后面那有还能古来他那后面没人家他们那也古雅的呀那没就看嘛的地方嘛行人家了他们那非不不破旧的那来后的那和你古来古切了人家没人家有破那个人和忙啊和你有所那个的他那我一忙我都他妈个人和忙

0: ก็รู้มาเลยคือเล่าว่า
1: เมโมนิกา
0: เนี่ยกาเรมะชาโตเฮโยตะจะงาเลโลยาโตตัว
1: คันนูดออเนมะเลงา
0: โชดะโอตะมาโตงาเลจะคือจะแม่ดิโอตะมากุมือดิโอยืนคือทูจะลองาเลนอคือเราพอหังกาเอโลเมียอะชอบมีท

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอบคุณจีนที่พร้อมอำนวยความสะดวกการเจรจาระหว่างไทยกัมพูชาแต่ยืนยันว่าทั้งสองประเทศต้องพูดคุยกันโดยตรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
6: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอบคุณจีนที่พร้อมอำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างไทยกัมพูชาแต่ยืนยันว่าทั้งสองประเทศต้องพูดคุยกันโดยตรง
7: นายสิงห์ศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาในขณะนี้ยังมีช่องทางการเจรจาไม่มากนักแม้ไทยจะเคยเสนอให้ใช้กลไกการเจรจาทวิภาคีในทุกประเด็นเพื่อสร้างความไว้วางใจร่วมกันภายหลังการหารือของผู้นำทั้งสองประเทศที่เมืองเซบูแต่ฝ่ายกัมพูชาได้เดินหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับในประเด็นเขตแดนทางทะเลซึ่งไทยเห็นว่าควรใช้การเจรจาระหว่างสองประเทศก่อนนายสิงห์ศักดิ์กล่าวขอบคุณจีนที่แสดงความพร้อมอำนวยความสะดวกในการเจรจาและยืนยันวางตัวเป็นกลางโดยเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัม

0: วิสาปทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: รัฐบาลย้ำผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาได้ตั้งแต่วันนี้โดยผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าบรรเทาภาระค่าครองชีพเปิดให้ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกำหนด1บ้านใช้สิทธิ์ได้1สิทธิ์หากค่าน้ำเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์ชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนแต่หากค่าน้ำเกิน315บาทผู้ใช้สิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดผู้มีสิทธิ์รายเดิมที่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติปี2569ลงทะเบียนได้ถึงวันที่25กรกฎาคมนี้ส่วนผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาและยืนยันตัวตนแล้วลงทะเบียนได้ถึงวันที่25กันยายนโดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้ผลิตงานขวัญแสนสุขรายงาน
1: ประกันสังคมยืนยันสูตรคำนวณเงินบำนาญรูปแบบใหม่ใช้หลักคิดส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกันตน
3: นางสาวสสะมนวันชาญชุติวานิชผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าการปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบว่าการปรับมีเป้าหมายให้สอดคล้องกับรูปแบบการจ้างงานในปัจจุบันและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกันตนมากขึ้นจากเดิมที่ใช้ฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณมาเป็นการนำค่าจ้างตลอดช่วงเวลาที่ส่งเงินสมทบมาคำนวณพร้อมปรับมูลค่าค่าจ้างตามอัตราเงินเฟ้อภายใต้หลักส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มนอกจากนี้ยังปรับการคำนวณสิทธิประโยชน์หลังส่งเงินสมทบครบ180เดือนจากเดิมคิดเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อปีเป็นร้อยละ 0.125 ต่อเดือนเพื่อให้ผู้ประกันตนไม่เสียสิทธิ์แม้ส่งเงินสมทบไม่ครบ1ปีและผู้ที่เปลี่ยนจากผู้ประกันตนมาตรา33มาเป็นมาตรา39จะยังนำฐานค่าจ้างเดิมมาคำนวณร่วมด้วยทำให้สิทธิเงินบำนาญไม่ลดลงสำนักงานประกันสังคมยังทยอยปรับเพดานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินสมทบจาก 15,000 บาทเป็น 17,500 บาทและจะเพิ่มเป็น 20,000 บาทในปี2572และ 23,000 บาทในปี2575มาริชโยรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ครับ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอมิโชเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรัก

0: แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
7: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
7: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
8: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
9: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
11: มังมังเลวอ้าวเก่งเฒ่าก
12: ็สปสชก็มาเกตอชูเคลลปสาจาทะเลอุแพลรอตุเลเซนีชอบวัคซีนวัณโรคตักอาเซบีบาดทะยักคอตีบไอกรนโปลิโอคนูปูหลอลูไวรัสโรตาหัดหัดเยอรมันเดบอกแต่ด้วยมือพันโดด็อกคนูปูหลอเจอีมากกว่ากอดโดไทรอยโรคแต่ชาฟินิคีโตนูเรียด็อกเมตาบอลิกตาบาจ่าเอชไอวีมากกว่าหนาจอกิโลโทวาพูพาทอมากกว่าวานาโรคมากกว่ากอปูดอมเมฮิลอตสีตรอเชอเอชไอวีด็อกแอมเมทีเมตเอบานีมาในเวลเริ่มแม่กว่าล้อซิกว่าอาทรและสายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิแม0532853555สายด่วนกมทู1660ด้านสายด่วนสุขภาพจิต1323เลิกกับก็กันเดี๋ยวก่อนนี่ล
13: ้อดอปูแวปากัญโพนเมบาสะสู้อ่อนเมื่ออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกิแม่ตอนใหญ่อีบอบบาเน่บาคักเล่นตาพี่ตามาตาพี่ออมมาออจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลิกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบว่ากะหลือปว่ากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อแมญาปะกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละแก็บลึกแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโคเนและกะนาหลอเจอบะค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอมิโชเปอร์เนาะโอมิโชเปอร์ดาปูแวมูราพาตีพูพีโรมอสก็ปราดกนาตาโพปกว่าดอตาโพปปรากลือปรากญอก็กันเนาะตาเชกต่อมือกอคอควินารีเลติเลอันารีเตชีตลอดตัดเลเลสวทเชียงใหม่แต่ตอนใหญ่เนาะวิทยุกลือหลอกก่อจะเตะเวกีแม่AM ตึกโทรีกันจานนุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรตซ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ตุ๊กกะลาซาดยาดีเจเสมอจอสซาปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยให้แกลาซาโกมอสกอซีโซโดลาโรบาโตโดโตโจปาดิโซเลโทรศัพท์อาปูดา0532760007เนโตโดโตโจเซนอเมเมเลอตากาเลกว่าดอปาดิโซเลออนไลน์อาปูนอเดคอมเมนต์แฮคิดโดกันหนาตาสูงมือซ้ำมือตาสวีซาเชอร์เซนะแฮตัวดุตัวจุลอสะอ่ะและชลตาคือเจาะเลิบกระดอทีดอกก่อคอกว่าเวดาดิโซเลอร์ประกอบเลือฟุตบอลโลกเนาะเวิลด์คัพฟุตบอล2026เนาะมีเวดาเลิบประกอบเวดาเลิบฟีฟ่าเนาะฟีฟ่าดูทอตาพิตามาร์คาอีไม่มีเลิบจดเตะก่อนนะก็ได้และสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าเนาะเดอเมลเลอร์ปาเปอร์ลาซาเลดอทีดอก่อนดิโซเลอร์สกูทีสกูก่อนตากาเลสตลามอตอก็ใส่ก็เติร์ดที่แหละก่อนพี่แหละก่อนแหละเนาะมาเลมาเกปันเนลี่เนาะแค่นี้สีญาลีตาเชื่อก็ต่อแค่นี้การเลสตลามอตอใส่ก็เติร์ดและทีละก่อนเบียใหญ่เนาะมีเวลาเลือกก่อสเปนเนาะก่อสเปนอาเปอร์เวลาเพลมุนนาคอรอคอเนี่ยรอคอหมูรอเพลตักขี้สัวค่ะคินารีเนาะคินารีกอกคอนี่เนาะเด้อจะกว่าดอเจาะก็มีกอกแกมุนอนเจลอกว่าดอเด้อปะเปรลอซะอันนอกอนเนเอาไว้ดาคิละเนาะนึกบ่เปรลอซะเด้อปะกอดาเลอthe first time the second time เนาะปะก็บ่เปรลอซะคิปะเนาะดิซอเลอันนาทีเนตนารีพาพอเนยอันนาทีควิชีเนาะอันนาทีควิชีเนเปรลอซะประเทศเวดานาทีควิชินเนสคลาลอซาตันหนึ่งนอปามาเนาะมีเวดาเลสสเปนเลอร์อาร์เจนตินาเนาะสคลาลอซาตันหนึ่งเวดาเอตะคันเนเมอเมประเทศควิชินาทีเนสคลาลอซาเมตันหนึ่งนอปาบันเนบามาอาร์ทอร์ตาเชื่อต่อรอตาบันเลนาทีเซอร์ชีรอเนาะมาอาร์ทอร์ตาเชื่อต่อนาทีเซอร์ชีมาเลมาเกมาอาร์ทอร์ตาเชื่อต่อจะจบพอละตาบาคือนาทียุ่ยนาทีทั้งหมดนี่กาสเปนสคลาลหนึ่งเวดาเต็มเพลเนาะบอลเล็บบอลเกดอาร์เจนตินาเนี่ยบอลไปด่าเขาคือจีมาเลมาเกเลอร์อาเกเตอร์เนี่ยสระเลอร์ข้อกว่าด่าเลอร์ปัสสัลมอตตาโกปูร์กันเนี่ยอูเวอัตตาสอนคะแนนนกวีแต่คะแนนเนาะอูเวดาปรีเนาะเกเตอร์เดอคอมโยเลอร์สเปนเนาะสเปนเนี่ยแชมป์โลกเนาะปัสสัลมอตไซเกเตอร์เมวดาเลอร์ก่อสเปนเนาะเลนีตาตินีใหญ่เหรอการเลือกตาเชื่อต่อแค่นี้เหรอ2026นี่เหรอเนาะเดอเลอร์อันนอกิคีเดก็เมวดาเลอร์อาร์เจนตินาเนาะอันนอกิเซเรเมลกอลาเมวดาเลอร์อังกฤษเนี่ยเนาะก็คอนาเลอร์อันนอกิลุยเมวดาเลอร์ฝรั่งเศสแค่นี้เนาะประเสริฐผ่านในเก็บการเลสตลามอตอดิโซเลเซเนาะเดประเสริฐลาตาโพก็กาปาเกดอมอตอก็กาในลอตติเลอร์ซูเมียปาโอบาจิบุคอนแลโดมุนอลอบาชาดับเวมตามสัญญาซาจะเลอร์อัปรุลอซาตมออิญาเนอามาก็ซาเลจะเล่อันนี้ก็ตุนนี่ก็เจชีอันเล่ปัสสัลลามอตอดิโซเลฟุตบอลโลกในบากาตามุสิญาซาเจเนาะดิโซเลมีวดาปัชเชนในปัตตาก็จ่อให้ปุโรจิเล็กกว่าและฟีฟ่าแต่ดิโซเลสหพันฟุตบอลนานาชาติเนาะเตวดาตาชอดแชร์เลอร์เฮลล์บากาคือเลตุนและเจเลอร์ปาเฮปรุลอซาเลปัสสัลลามอตอและฟุตบอลโลกในเนาะนี่คิกโตซากซาคิชินี่คิกโตคิชิคุเนาะดิโซเลตัดเป็นนี่ใหญ่เนาะตามมสิญาสันในตัวนี้เจชิอะหรอเนาะจิกเตกันเนาะอันนอก่อนนี่อันนี้เจนนี่วดาเลิกไปเห็นหนึ่งเลยดิซออัปรูวดาลัตโตโคเลอร์เอาเกลุยชิคอก่อเนาะลุยชิคอก่อปาเตวดาดีเห็นหนึ่งวดาจอทั้งหมดโซเลโอเกเซชิเซก่อและที่เลิกลุยชิคอก่อนเนี่ยปากกวดาเลิกรอบแรกเนาะดิซอเลิกรอบแรกเนบัตลุนเนบัตเจเนอันนี้คันเนเอาร่ามอลุยชิคอก่อนเนอากอดาตกรอบแรกเนาะดิซอลเลอร์เซอร์ชิเซอร์เลติเลลุยชิคอเนาะเซอร์ชิเซอร์เลติเลลุยชิคออันนี้เนเดเนบาเจเนชิโดละ
khi cơ già khuy chi nhuy cơ quẻ nó khi cơ già khuy chi nhuy cơ kẻ khi cơ già khi chi nhuy cơ quẻ nó 297 lán âu với đà đi so tìm đưa là thiên cho quả lên làm đạp thì quả đà lên ăn nó ghê sơ chi sơ lê tì lên lùi chi lùi chi khó nè nó nề và đà tư mùa nè khó khó đà lê อาเซดอร์เจรอนอาเซดอร์เจรคอมยอนหรือจอดอชิเกราปรากฏแล้วรอบแบ่งกลุ่มนอรอบแบ่งกลุ่มอันนี้คันเนอากิจาวดาปาเลสเตกเตอร์จัตทะเลอันนอเกตชินยุยและติเลเซชิคีมุขอคาเซชิเซและติเลลุชิคอมอาเซเนวดาอากึกแกคิกซาเบบุลกตือเซกซานอขอคอดาเลอิบลาเซดอร์เจรอโอเกตาบาเลอันนอเกตชินยุยและติเลเซชิคีรอติชินยุยและติเลเซชิคีเนเปซอซอนอในเพื่อสอสเทวดาเสกจาคือชีเสกแกว่เนาะเสกจาคือชีเสกแกว่เนาะปรากฏดาอันนอกเกตชินยุและติเลเสชิคีเนาะในเพื่อสอสขอคนในบราเซดอดเจดอเฮนูซอดอดเจดอเนาะเฮนูซอดอดเจเนมีเวดาเลิฟกวาดารอบ16ทีมสุดท้ายเนาะอันนี้คานาดาปักบัตยัวจัดทอเลอันนอกเกคุยเนาะปาเลสเซกเตอร์และทีละกอดเป็นใหญ่อันนอกเกคุยและติเลติชิคือเนาะมุขคาแต่ชินยุและติเลเซชิคิมออีคาอันนอกเกคุยและติเลติชิคือเนาะเนปเซซอเจลุยกะซาคุยชิแซกกแกเนาะตะกอดตะกอดเลนเนบาไปเนาะลุยกะซาคุยชิแซกกแกก็คนในบ้านเนี่ยเส้นอ่ะตอนนี้เราเห็นหนึ่งจอดอะไรเจดอ่ะเนาะเห็นหนึ่งจอดอะไรเจดอ่ะดิฉันเลยไปเตะกันนะมึงขออุลล็อตเทกเกอร์เลยเดียวล็อตเทกเกอร์บัชานีดิทโลนิเจตจักรกาเจบ้าเนาะเส้นอะไรเจดอ่ะดิฉันเลยปรากฏว่ารอบก่อนรองชนะเลิศเนาะอีคันเนี่ยปรากฏว่าเวลาอันนอกิเซ่เลติเลอร์อันนอกิโคเนาะอันนอกิเซ่เลติเลอร์อันนอกิโคเนาะนิทโลนิเจเนี่ยคือกระซาคิชินยุกเกอร์เนาะดิฉันเลยฟีฟ่าชอช่วยเวลาคือกระจายคิชินยุ้ยก็แกว่เนาะ627ล้านบาทเนาะขอดอลลาร์เซนดอลลาร์เจดอลลาร์ถ้ากว่าดอลลาร์มหาตันดีคินิลาปุกินเนี่ยปะเปรือหล่อซาเลอันนอกิเซอร์อันนอกิลุยเนาะคอมโยเลเฮนดูจอดอลลาร์เจดิสโซเลอันนอกิเซอร์อันนอกิลุยเนี่ยเนี่ยได้เทสโซหล่อซาบอกเนี่ยเราชอบหล่อซาพัดดูเนี่ยไม่เหมือนเรามุขอุเนี่ยอันแล้วเนี่ยเปรือโซหล่อซาหมอกบัญชาอันนอกิเซอร์เดออันนอกิลุยเนี่ยเนี่ยได้เทสโซหล่อซาบะนิโซเลอปุกีอัปรูกดาโอเลกอฝรั่งเศสเนาะแล้วก็อังกฤษนี่เนาะเดออันนี้อังกฤษเนี่ยเวดาอันนอกิเซอร์เนาะฝรั่งเศสเนี่ยเวดาอันนอกิลุยเนี่ยได้เทสโซหล่อซาบะที่สามหรือที่สี่เนี่ยอันนอกิเซอร์เดออันนอกิลุยอันนอกิลุยเนี่ยเนี่ยเวดาอันนอกิลุยเนาะอันนอกิลุยเนี่ยเวดาควักจาคุยชิตเตอร์ก็แกวเนาะควักจาคุยชิตเตอร์ก็แกวและเจจอดเตะย่อเจจอดเตะเนาะเจจอดเตะเจนี่ขอได้เริ่มอันนอกิเซอร์ดอกมุขขานอกิลุยหมออันนอกิลุยเนี่ยเวลาข้อกระดาคุยชิตเตอร์ก็แกว่ขอเลยอันนอกิเซอร์เมื่อเวลาที่สอนตัดที่มีเงาก่อนลาเลยอังกฤษเนี่ยบาเวลาเนาะคุยกระดาแร่ชิ้นยุ่ยก็แกว่เนาะคุยกระดาแร่ชิ้นยุ่ยก็แกว่เลยเจและจอดเตะอะไรเนาะ957ล้านบาทเขาก็ได้ในบลานีอิบลาเดเลเลอันนอกิตเตอร์อันนอกิคีดอเราชอบเราซัดดูเราอันนอกิตเตอร์อันนอกิคีเนจอดจิลอซาเลอร์อักก์แกร์แซกซาร์หมดเนาะเนาะอันนอกิตเตอร์อันนอกิคีเนาะอันนอกิคีเมื่อเวลาเลอปาเลนดีแบบบาเวลาพักกว่าเราหมื่นนาเนาะหมื่นนาอันนอกิคีความยนต์เลือดเนื้อดาบะเนาะอันนอกิตเตอร์การเนื้อดาเนาะอันเนื้อดาเมื่อเวลาเลือดสเปนเนาะอันเนื้อดาเดนเมื่อเวลาเลือออาร์เจนตินาเนาะดินาโคเนเดอันนอกิเตอร์คอมยูเลสเปนอันนอกิคีเดเมลอันอาร์เจนตินาเนาะอันนอกิคีอาร์เจนตินาเนเจชิโดลอนสิญาตะกะโทคุยตะกะโทคอชิคุยกะแกเนาะเลเจจอดเตเนาะตะกะโทคอชิคุยกะแกว1089ล้านบาทเนาะเลเจจอดเตเนี่ยก็คนในบอลเนาะเลอันนอกิเตอร์มออันนอกิเตอร์เนเจชิโดลอนสิญาสเปนนี่เนาะสเปนนี่บาเวดาตาเตนีญาอีปาเลสเกแชมป์ฟุตบอลโลกเนาะเล่นหนีคิกโทคิชิคุยเนาะเนเจปาเลสชอช่วยเวดาเมลสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าเนาะเนเจตะกะโทคือกะซาไซชิกะแกวตะกะโทคือกะซาไซชิกะแกวเนาะจอจิลอซาเดอันนอกิเตบุลเลและติเลไซกะซักไซกะซักกะแกวนี่เนาะ
นาะแต่ก็โทรคือก็จาแซ่ชีก็แควลือนี่รับผู้รับแบเนาะ 1,650 ล้านบาทเนาะอีกคาเดแฮแต่คือปื้อพอแบบบักก็คือเลิกการเล่นเล็บเพื่อเหล่าสาธิตโซเลอร์ฟุตบอลโลกเนตโกลเนตเจชิอาชิจกาเนาะบากากว่าโดยดานเนตสิญาอันนี้ก็จะอันตันแล้วเนาะอ่ะเดอะแคเลคแคชเวตามมีโมสิญาซาอารอดมีเกริจากเกดตัวดูตัวจุดเหล่าสาธิตเจเนาะจึงเกิดขึ้นกว่าคือนาดิโซเลอร์ข้อมูลเมื่อวดานเลอร์ฟีฟ่าตาเนาะเดอะฟีฟ่าตาจะเกตาเล็บตาทะเลาะดาปัจจุบันน่ะเสียหมอและก็ดอลลาร์ตาสวิเลคาร์ลอนคอคาร์ลอนคอ

กระตือลีนอตาสวิเลเตเวดาตะเลคาลอนคอคาลอยคอเนาะอึพอชลซักเวกุกเวแลกิเลบักก็คือบัตรประชารัฐอเอชิแกเนาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดิสโซเลอัปูคิเนเตบลากาชุลมีชุลสาวีเดอัตาตเนบาเลบาลีเนปะเฮตะชกตอเลปะกบาชกดาปะมีภาษาลาสอดบลอดยื่นอุทธรณ์ขอนิบลอเนยื่นอุทธรณ์วีตาเดมิตเนบาสปราเตอร์เนาะอันนิบลอเนเดปัดดุปะปาฮุตเลดิดิสโซเลกะโตเจนมาเจอนามีวะดาอันลอกาดิสโซเลปะกอดาไทยช่วยไทยพลัสเนาะไทยช่วยไทยพลัสอมาซาดิเลติจาละมึกาพาติพือพีตัวจากเขาเลปรากุปัญญาเลือกผู้ขีในเมื่อเวดาเลออับบัตประชารัตโตบะในเมื่อเวดาเนรัฐบาลในเตนุเนปัตโลปะเจฮันนุเลอแอปพลิเคชันเป๋าตังอปูเนาะดิสอลับผู้ขีในเตนุเนปาแต่ละเมื่อแต่ละเมื่อแต่ละเมื่อลุยลามอเนาะจากแค่ในเมื่อหรือเหรอเมื่อผู้ขีคิลาลีเตนุเนปาแต่ละเมื่อบัญชาแต่เมเลอปะเกอเมื่อโหลเมื่อเจเทพปัดดูว่าปลาเห็ดหลอกปลาในบาปกจากกระบาดทุเราไปเจดันนอดิซอลเลยไปเปลี่ยวตาอตาออตปอนอปกจากกระบาดทุเราปกจากเจเนลุยชีก็คอเดเลส่วนเมื่อแล้วปัดดูว่าปลาเต็นหนึ่งในปลาคาเนตาบาเลตปอวิสัจุตาบาเลคูชีนอดีเนนอคอมยนต์แล้วปัดดูว่าปลามาเจอปลาคูชีเปอร์เซ็นต์ปกจากทุทอตาบาเลลุยชีเปอร์เซ็นต์นออีกคาเดแต่ก็จอดใครเนี่ยเมวดาเลปาแกคนน่ะดิสอลกระทรวงการคลังปราบทะเลาะตะก็เจาะลอดช็อตเอาไว้เลยปาแกคณะกรรมการกลั่นกรองบาค่าคือบัตรประชารัฐเนาะดิสอลเลอร์อักว่าตะกี้ตะกี้เลยปาเลชุลมีชุลศาสตร์เลบัตรประชารัฐบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเศรษฐภัณฑ์เนี่ยเขาคว้าในบ้านเนี่ยสี่ยาเลยปากุปัญญาอากาตาบาลากาคือก็แกว่งยุ่ยก็แกว่งทั้งหมดเนี่ยเลยต้นเนียบะเลยบะเนาะดิแนวคนเด้อแล้วก็เตอเนาะประเหตุเชิญต่อเลแลยื่นอุทธรณ์เนาะเชิญวิลิเนาะประเหตุเชิญต่อจ้าทอลเล็กแค่นี้เนาะและที่เล่นลันเหลือแต่ละใหญ่อีเชิญเซก็มีนี่เราเนี่ยมินิสานเนลโลอันเลียจานตามาซาดิเลติจารันตาอัวตู้เลือบ้านตาจานในเหมาะบาเชิญขอคอนในตอนเนี่ยเลอะก็เตอไม่ได้เนี่ยบาซึบกาเตอเนี่ยบาก็เห็นหลอกไอ้ดอนนาเลอบาก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสดิสโซเจเต้ขึ้นนั่นเองมาจากอีกคันในบาข้อกว่าเลอเตาโผพัดโดอปุริทีมีวดาเลือกคณะกรรมการเศรษฐภัยเนี่ยเชื้อถอตากรีเศรษฐภัยอีกเชื้อถอเลือกคอรมอเนาะเตวดาตัวโดตัวจุลศรีเตาโผพัดโดปูเลือกกอนเนาะมือนิมซอวันที่21เนาะเลือกกอนนี่คอรมอไม่แอดดอวดาตะเนาะดิสโซเลอเอดอลเลโครงการคาอีเออเรียวเรโตจะมาเจอเรปือพอแหวพอเลตินีบาทบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเศรษฐภัณฑ์เนาะเรโตเจอเดออันนี้เนี่ยไม่อนุมัติเวลาเนาะคอรมอไม่อนุมัติเวลาตาอคอมยนต์เลเอดอลเวลาเนาะมือกับพาติเลตินีบาทเลบัตรประชารัฐบัตรเศรษฐภัณฑ์เดอกันนีบาทเดอเลอิรัตโลดอเนาะกันนีบาทเลค่ะเนาะเดออนีบัตรโลนีบัตรเจชีอาชีใจคาเตลอตีดีบะบัตรคอนเลตเอาผัวพัดดบให้เลือกคอรมอปราบพระลอตาก็เจาะบัญชาอากุปโคลเซนเลิกก่อนเนาะอากุเชิดทอตาเกวันที่21กรกฎาคมนี่คือโทนแจกจ่าคือชิคุยเนาะดิเนียโคเนเดคอกันนาสก็เนาะบัตรกาการเนอันตัดเนี่ยเลยบัตรสุภาเตอร์อ้วเนาะยื่นอุทธรณ์อากุตินเนี่ยเลยบัตรเดออ้วเนาะดิเนียโคเนอ่ะแต่แบบมาสุชิซาชิดีบ่ะเกตาพิตามาเลยปัดดุวับกาตัวเจอมาเจอปลาเดอจะมีเกลือจากเกลือเหมาะเนาะกว่าแล้วก็ลอบบาเดอกูญานอดอลเลอร์ตินเนบะเนาะอ่ะแค่เลยแค่ช่วยโอเวดาดีเนรอคอตเนียจะเกิดเตดาไปหรอโอชูเทรบิมุซาพีกันนาเกเลอร์ตาสวีเลสระออสอาตาตาสวีหลอนลีเนาะจอดทลุยบือขอคอนิดอเนเพื่อกันนาสกอเกลือโพธาพลและตาติตาเชิดต่อเลยโอชูเทรบิมุซาพีก็กันเนาะตาบลือเนาะ

Λουλιά, Σικλοβακή, Τουντούμπα. Hello.

Lord.

love by your joy. Me.

Opponeer, so I'll.

Yeah.

Oh,

Yeah.

교제도오도다그

d'amour.

Namo Pa-lo-tu-chi.

0: lo thua ôi chi lứa é ô.
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรตัญญาครับนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาณจัตุรัสเทียนอันเหมินก่อนหารือประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนกระชับความร่วมมือไทยจีนรอบด้านพร้อมผลักดันบทบาทฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
7: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
6: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
2: ายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาณจัตุรัสเทียนอันเหมินก่อนหารือประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนกระชับความร่วมมือไทยจีนรอบด้านพร้อมผลักดันบทบาทฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศ
8: เช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนจัตุรัสเทียนอันเหมินกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนเข้าพบหารือนายเจ้าเลิศจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนณมหาศาลาประชาชนโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นในการสานต่อมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีนพร้อมส่งเสริมบทบาทฝ่ายนิติบัญญัติในการสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและจีนมีความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกันพร้อมแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียจากเหตุสภาพอากาศรุนแรงในจีนและย้ำผลการหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่เห็นพ้องร่วมกันเดินหน้าความร่วมมือสี่ด้านได้แก่การเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือระดับภูมิภาคโดยเฉพาะการปราบปรามอาชญากรออนไลน์การส่งเสริมการค้าและการลงทุนคุณภาพสูงตลอดจนการสนับสนุนบทบาทของอาเซียนและการเจรจาแก้ไขประเด็นไทยกัมพูชา

0: นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญเป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญจำนวน3แห่งได้แก่ร้านตั้งหลักร้านแบ็กอัพและร้านฮอปคณะทำงานได้ตรวจสอบสภาพอาคารระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทางออกและทางหนีไฟความมั่นคงแข็งแรงของอาคารรวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตพร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและจะติดตามการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: จังหวัดตรังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่พร้อมเร่งทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้เป็นปัจจุบัน
2: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังจังหวัดตรังยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำหรือพื้นที่ชุมชนเมืองที่เคยเกิดน้ำท่วมขังไม่สามารถระบายได้ทันบริเวณอำเภอเมืองตรังอำเภอนายงอำเภอย่านตะขาวและอำเภอปะเหลียนทั้งนี้ได้มอบหมายให้กองในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้เป็นปัจจุบันเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงสถานที่ใช้กักเก็บน้ำและกั้นน้ำตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วร่วมเฝ้าระวังและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงจัดชุดปฏิบัติการพร้อมออกให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดภัยยยศพรค่ะไกลสีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เมื่อสุนค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: ย่อซง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: แม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือกล้าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญ

0: ดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้ยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: งป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
1: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
0: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
2: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

0: มะเร็งไตวายหลอดเลือดสมองสารพัดโรคค่าใช้จ่ายสูงสิทธิบัตรทองรักษาได้ตามมาตรฐานทางการแพทย์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลักประกันสุขภาพของคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
1: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องป่วยเซ็งสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

ียงเฮ็ดไนเหมือนก้อนมีสายตาแรงกวยกะกินพุทธาพบไว้ก้อนอับหูสำเฮ็ดไนสำเหมือนก้อนตาบอดกินมือสำมีอยู่กับเปิ้ลไหนป้อใครเป็นก้อนสายตาแรงก้อนมีติ่งมีมือแหน่ซึ้งหูบ่รู้เลยหูเฮ็ดไก่หรือเลยเฮ็ดป้อเฮ็ดยาวหลู่เลยตาสามหูหลอนสีลองใจ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มือสูงค่ะมือสูงพี่น้องผู้ยินถ่อมเฮาค่ะตั้งเสียงกูก็กูก้นค่ะทบกันตีนเอาตอนการหงปล่อยเสียงสวทเก่งใหม่ AM 1476กีแล้วฮะปืนปล่อยเสียงกูวันๆค่ะพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางนึกกลางค่ำอยู่จำกันดังเขาหมู่เขานุ้นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก่ออุ้ยเสบอแม่ปีๆน้องๆเขาเขาค่ะอในวันเหมือนในเขาค่ะฮบทบจอมกันเสถึงมาในวันจันทร์ที่เศร้าเหลือนทน7 2เหงปลายเศร้า6ปีใต้2เหง1ปากปลายเศร้าปีก็จะ1เหง3ปากปลาย88คู่ปีพุทธะ2เหง5ปากปลาย69ปีคริสต์2เหงปลาย26อยู่เป็นอุ้ยก่ออุ้ยเสจำกันในวันเหมือนในเสในวันเหมือนในก่ออำเภอกำนันตีเข้าวายเย้านะป้อมแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาค่ะเหมือนในก่อซ้ำตีเป็นวันเหลิน8เหมือ6ค่ำในค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะ8เหมือ6ค่ำในค่ะออกพี่น้องเฮาเขาอำเภออำนันก้อยก่อวันที่29ก็ตีเป็นวันเข้าวาสาในค่ะอ๋อดอนตาเจ้าคือก็ยำพุทธภาษาเขาในนั้นค่ะโยก็เงื่องแวเป็ดเหล่ามือเข้าว่าในค่ะอําเยือนไหลก็เงื่องแวเป็ดเหล่ามือเข้าว่าจําในฉะนั้นก็ค่ะเจอออกมาฝากตอนจุถึงบ่แม่ปีๆน้องๆเฮาเขาอยู่ในนั้นค่ะมันก็ได้ถามว่าปีในตั้งเมืองเฮาให้ตั้งในจ่องนั้นเต็มเหมือนกัน5ในนั้นค่ะบ่เป็นว่าซ่อนจะก็เด็ดเหมือนกันปีในอยู่ยามาเด็ดอับเต็มเหมือนกันเข้าว่าเหมือนกันในนั้นค่ะพี่น้องเขาเขาเยาก็วันลือการตอนตาในเหลือในนั่นก็เตเป็นวันที่26เตเป็นวันเสาร์อาทิตย์27เทศกาล1วันเนาะเยาก็28 29นะคะเตเป็น28 29จําจะใน28เตเป็นวันเกิดจมุนเนี่ยคุณค่ําในตนที่10ในนั้นค่ะ29เตเป็นวันอาสารหบูชาในนั่นค่ะก็จะเป็นวันเหลินแปดโมนนั่นค่ะเนาะวันที่30จะเป็นวันเข้าวาซาจนแต่สังขาเจ้าเขาเขาจึงเจ้าหนังไหนค่ะก็จะมีวันลือหลายวันค่ะเนาะพี่น้องเขาก็อย่าลืมเลยนั่นค่ะดีกว่าตั้งไรไปตั้งไรในก็คือห่างเฮียนกันไว้ย่อก็ลองกว่ามาไปจึงเจ้าหนังไหนค่ะเมื่อในเจ้าเจียวเจียวค่ะมีเจ้านาตีเขาเนี่ยค่ะเจ้านาตีฝ่ายปลิกหานตั้งมึงจึงไทยไหนนั่นค่ะอปอแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาค่ะโฮมฮ้อมกันหลายๆเจ้าไหนค่ะกว่าตี้ยอบไหนค่ะต้นตาเป็นอมุคดีโนมินีอันที่เป็นจื้อก้นไทยเสกว่าเฮ็ดปันก้นต่างจึงมึงจําจึงหนังไหนค่ะกว่ากดจัดกดทัดด้วย4อองตีจ้อมกันกําเหลวไหนนั่นค่ะเจ้าหน้าตีเปิดไหนค่ะรองนาการพิทักษ์เชียงใหม่ทลายเครือข่ายโนมินีในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะลองตั้งเจ้าในสีก็เต็มมิพลตำรวจเอกสำราญนวลมาในค่ะแก้มภูก้อนเจ้าหน้าที่ปลิกจึงไทยเขาอีกว่าดังนายรัฐพลนราดิศรภูก้อนเจดอนเก้งใหม่ในค่ะเยอะก็มีพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครในค่ะผู้บัญชาการตำรวจผู้ท้อนภาคหาในนั่นค่ะเจ้าหน้าที่ตั้งพาขาเขาในโฮมฮ้อมกันสิกว่าตีตั้งหมู่วานการกระหนก12เฟส2ตีตั้งชัยยะสถานสารปีเจดอนเก้งใหม่โฮมกัน4อองตีไว้สีฮับผู้ว่าในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะไว้สีฮับผู้ว่ามีคนเจ้าอองตีในเป็นตีตั้งกอมนี4กอมนี่ในนั่นค่ะเนาะเยอะก็เหมือนหนังว่าเป็นเครือข่ายเป็นจุ้มนอมินีในนั่นค่ะพี่น้องเขาเปิ้นก็กดจัดกดทัดไว้ก็ได้ชื่อห้องว่าเอาชื่อก้นอันดีหลายๆจุ้มมาเหมือนหนังว่าเป็นไรเดอร์5เป็นแมวเหตุการณ์เมื่อวาน5แล้วก็เป็นรองก้นอันเหตุการณ์อมุคดียาเมากรรมนะคะมาเจอเป็นก้นอันเป็นก้นยิบหุ่นนั่นค่ะเนาะถือหุ่นก่อตั้งกอมานีบริษัทนั่นสิเลยลองตั้งว่าอ่ะมีลองเกี่ยวข้องอันเฮ็ดหน้าการอันเตมันก็ได้เรียกว่าเพศการเป็นอันเนหน้าอันปลอมมั่นจําเจ้งหนังไหนค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยห่มกันเสกว่าตี้ยอบตอนตาดีกว่ากดจัดกดทัดเสเอากว่าลองตั้งผิดหมายมีกว่าจําเจ้งหนังไหนในนั่นค่ะเอาก็ได้เลยว่าตั้งหมดทั้งเสียงนั่นเลยค่ะห่มห้อมกันเป็น2ปากไป50ก่อเนี่ยค่ะกว่าตี้ยอบได้ทั้ง18อองตี31อมุคดีตั้งเจดวนเกี้ยงใหม่มีลองลู่ซุ้มกว่าโฮมกันเปลี่ยนอยู่6ปาก33ล้านวัตต์ในนั่นค่ะก็นั้นลองตั้งอันนี้ก็ออกมาฝากไว้ปันว่าอย่าไปลาลีกว่าเอาจื้อเปิ้นเสมาเฮ็ดในนั่นค่ะเนาะลองตั้งเจ้าในมันผิดปักเปิงใหม่มีนะคะเมื่อนังว่า
ฮ่ำมีวัดมีไว้ไทหน้าในเอาเปิ้นให้ปันกระจายเปิ้นให้1เดือนเฮาปันสุขนานให้เจอในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะโยก็ลองตั้งเจอในเพราะว่าเปิ้นกดจัดกดทัดในก็ที่ผิดปักปึงหมายมีในนั้นค่ะอ้อบ่ได้มาลัดเลยลองตั้งจังไหนตอนตากุนแห่งการยันเมืองจังหนังเฮาค่ะในก็อยู่อยากคานเจอมาร้อยๆเอาในนั้นค่ะย้อนเปิ้นสั่งแล้วว่าจังนั้นน่ะย้อนเปิ้นว่าลองตั้งว่าสั่งเจอว่าเฮาค่ะเฮ็ดผิดในถึงเฮาค่ะก็ติญาติตัวตามที่ส่งปอกมือขึ้นกำเหลวนั่นค่ะนะเนาะพี่น้องเขาค่ะมันก็จะมีอยู่หกคอจอมกันในนั่นค่ะเนาะเปิ้นที่ส่งปอกมือขึ้นตั้งเฮือนนั้นมีอีสังพองลาในนั่นค่ะนะเนาะมันก็จะมีในนั่นค่ะตั้งหมดตั้งเสียงหกคอในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเขาจะมาถ่อมจอมกันเขาขายยำมาลัดพี่น้องเขานะค่ะนะงอกยำเขายำมาลาดกะเย้าในนั่นค่ะก็จะมีว่าสังเจอว่าเฮ็ดผิดตั้งเมืองจึงไทยในจึงเปิ้นก็ได้ส่งปอกมือขึ้นตั้งอันเฮาเข้ามาตั้งบ้านเฮาเมืองเฮากำเหลียวในนั่นค่ะเตมีอีสังที่มันง่ายๆล่ะในนั่นค่ะเนาะเฮาขามาตุ้ยในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะลองตั้งหกคอดีอันเปิ้นอําปันเฮาเฮ็ดผิดนั้นก็สังเจอว่าเฮาเฮ็ดผิดนั้นไปส่งปอกมือนั่นในก็1ก็ได้เป็นเข้าเมืองผิดปักเบิงหมายมีนะคะมาอยู่ดังเมืองจึงไทยเหย่าเฮก็มีวัดไว้มีอีสังวีซ่าหมดอายุว่าโอเวอร์สเตย์ว่าจึงจะได้เปิ้นก็ได้ส่งปอกมือขึ้นค่ะย่อก็ที่2เฮ็ดผิดเหตุการณ์ผิดปักเบิงหมายมีนะคะมาอยู่เซาทางดังเมืองใจจึงไทยสิเหตุการณ์ผิดปักเบิงหมายมีย่อก็เหตุการณ์หน้าการอันที่เปิ้นห้ามในนั้นค่ะอ่ำปันเฮ็ดนั่นในนั่นค่ะบนปองว่าหิมนาการกวนไทยเขานั่นค่ะเนาะเยอะกว่าข้อที่4ค่ะเฮ็ดป้อมหลักฐานอันป้อมเอามาได้เป็นลองวัดลองไว้อันที่ภายตั้งหลวงปองจึงเป็นออกปันก็กันมันเป็นอันป้อมเจิมเจิงหนังไหนค่ะเยอะกว่าข้อที่5ซ้ําเนี่ยค่ะมีโดดตามตั้งผิด3ปีขึ้นกว่าสังเจอว่าเฮาค่ะผิดปักเปิงหมายมีเนี่ยค่ะน่ะลองตั้งเจอไหนค่ะเนาะเยอะกว่าติมีเถียงในนั่นค่ะเป็นรองก้นอันปันแห้งอันนั้นก็เป็นตัวการในการเฮ็ดผิดกว่าข้อใดข้อหนึ่งใน1ถึง5นั่นในก็ติมีตัวตามส่งปอกเมื่อขึ้นเหมือนกันในลองตั้งเจอในพี่น้องเขาถูกดีเลยฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะฝากฟังไว้ปันกูก็กูก้นตั้งหมดตั้งเสียงขนาดปอไม่ปีๆน้องๆเขาค่ะไม่เจอเนียนค่ะเนาะเกี่ยวกับลองตั้งเจอในก็นั่นแหละแต่เลี้ยวเพราะว่าพี่น้องเขาติเฮ็ดติฮาร์ดติเฮ็ดการในนั่นค่ะการกล้าขายออนไลน์ถึงจะไหนก็มาเดี๋ยวมาลาดในว่าการกล้าขายออนไลน์นั่นในเข้าจ่องโดยเลยส่งปันกาขวัญมันเดี๋ยวเลยสร้างขวัญมันตั้งเมืองไทยหานมันก็ว่าเป็นเส้นในเส้นในก็ทำสร้างจ่องไรเนี่ยก็มาเดี๋ยวมาลาดนี่ก็กะย้ำพองแต่เหลียวอย่าลืมค่ะกดไลค์กดโหใจกดแชร์ในค่ะเนาะย่อก็มาถ่อมเพียงความจำกันหรือใส่กันชุดแก็บกำกวนก็มาเดี๋ยวมาต่อไต่แค่นี้ฝากด่วนจู่ถึงบอมเมปีปีน้องๆเขาข่าวค่ะถ่อมได้เพียงความข่าวหน้าในอันเป็นเพียงความเก่าๆอันเป็นใจมุ่งห้องไว้ก่อนคณะสืบถ่อมค่ะ

อ๋อค่ะอยู่เป็นอุ้ยก้อยเสียจำกันที่ดังโฮมปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 147โทกีละค่ะทอมได้ดังเรดิโอออมล้มดี AM ค่ะอําจะ FM ค่ะเนาะ AM 147โทกีละค่ะตัวอะไรตั้งไลฟ์เพิ่นสอมสวทเก้งใหม่ AM 147โทกีละค่ะติดตาม follow ไลค์แล้วก็ผ่านดังไลฟ์ TikTok โมขาวนวลที่ในแตงโม MKN นะคะ MKN ก็ลูกดีโมขาวนวลมาในนั้นเนาะชื่อเหมือนกันดังเฮือนสอมเฮือนลําเฮือนเหลียงเหมือนกันหมดเข้ากับตัวปันแห้งเจอ follow ติดตามกันไลค์ในนั้นค่ะขอบใจตอนดาพี่น้องขอตอนหมอกมันหมวยกันเข้ามาตั้งนําตั้งหลายในนั้นค่ะอ๋อค่ะถอมเยาจะถึงเมืองใต้จะถึงปอแม่เต้ยาวขาเนี่ยค่ะคุกจะอะไรใครจะถึงก็อย่าลืมกับซื้อมือหาพองมือป้องปอแม่เขาตึงมีไว้อยู่นั่นเนี่ยค่ะแล้วก็ซื้อมือหากันพองจำเจ้าหนังไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะกำเนิดเขาค่ะมาตัวค่ะหน่อยพี่น้องเขาเมื่อกี้อิงหมู่เขานุ่นหลัดกว่าว่าปอเป็นปอก้าเมก้าออนไลน์นั่นในนั่นค่ะเนาะก้นก้าขายออนไลน์นั่นในนั่นค่ะเขาถูกหลีไรเฮ็ดซึ่งหือพองจ่องเดลิเซียกาควันฮาโลเลเซียกาควันค่ะโลเลเซียดีสัมภารในนั่นค่ะเจตวันในค่ะเนาะอติไรก็ไรนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะอันนั้นก็เสียดังออนไลน์ก็ไรก็ไอ้กับป้อเขาค่ะไปมีหมายกับตัวผู้ขวัญวันนั้นเขาเดลิกว่าหาเจ้าหน้าที่เป็นออนตั้งก่อนแล้วก็เปิ้นเดียบันหมายกับตัวเขามาให้เขาก็เดลิกว่าจ่ายกาควันมันในเขาตั้งหนึ่งปีหนึ่งปีนั่นเฮ็ดซึ่งในค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะกำเนิดเขาค่ะมาตัวไหนกำนำตีโปก้าเมก้าออนไลน์เขาใกล้ๆฮิตพิษลองปักลองกาขวัญในเนี่ยนั่นค่ะก็ตีเป็นว่าวนว่าก็ขายกาขายออนไลน์ในอ่ำตับหรือเลเซียกาขวัญนะคะห่อมมีเสียงรู้ห่อมมีนาล่ารู้อ่ำต้องรู้เสียงกาขวัญก็เลยในอ่ำเจอค่ะนะเยอะก็อันนี้เขาขาใกล้วนพิษนั่นน่ะเนาะเยอะก็ทั้งอันนึงอ่ำหรือเก็บหลักฐานไล่ไล่รับไล่จ่ายเป็นวันก็เลยจำเจ้าไหนอ่ำไรค่ะนะหรือเลยมีหลักฐานเนี่ยค่ะเหมือนกาส่งกากล่องพัสดุกากาคนส่งกาปืนเผาห้าเนี่ยป้อมมีหลักฐานเนี่ยป้อมมีเงาหักศักดิ์ศรีมันเด็กกับรถยนต์กาขันขวัญเขาค่ะนั้นมันอ่ำไรในนั่นค่ะเนาะโยก็วนพิษค่ะจะหมายเย่เงินตัวเจ้าเก่าส่วนตัวเก็บเงินตั้งหมดหับเงินตั้งหมดไหนในก็อ่ำไรค่ะหรือเลยแจกเพว่าหมายเย่เงินตัวเจ้าเก่าเป็นอันไหนหมายเย่เงินเป็นเสียงในเป็นอันไหนหรือเลยแจกเพจึงไหนในนั่นค่ะแล้วมันก็ติรุดยอมกากขวัญมันมาแทงโยก็วนว่าอ่ำไรใจกาเจ๊ใจเขาก็มีนำอ่ำตับดูก็ยืนกากขวัญก็เลยจิ้มจิ้นในพิษค่ะอ่ำหู้ไล่ไล่นะคะโยก็มังปอกมังไรมาในติเลยใจน้ำคาเกาแวดกานั่นมันหนึ่งขนาดเนาะก่อนนั้นในลองตั้งเจ้าในนั่นมันเฮ็ดให้เขาขาติเลยจ่ายเงินย้อนหลังก็บอกว่าอมูคดีลองการจ่ายขวัญเนี่ยมันมีวันมุดอายุที่ย้อนหลังขึ้นมาเทียงจังไหนค่ะปีปีน้องน้องเขาเขาค่ะแล้วก็เขาค่ะตีเลยเฮ็ดจังหือล่ะเดี๋ยวเลยก็ยืนมือพองตีไหลพองมือสิ้นปีเนี่ยค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะแล้วก็ต่อถึงมือเลื่อนต่อถึงเลื่อนหนึ่งเลื่อนสองเลื่อนสามจำใจเขาเดี๋ยวเลยก็ยืนในนั่นค่ะก็ตีมีไล่ไล่ไล่การแจกจ่ายเขาในการลดหย่อนเขาในสังเกตว่าเขามีลูกมีราคาลดหย่อนกว่าอะไรในค่ะเนาะแล้วก็หนึ่งปีในเขาเดี๋ยวนำมอกก็คือเปิ้นดีส่วนวันเขาขาในเปิ้นก็เดี๋ยวมีปันนั่นค่ะเนาะก่อนนั้นเลยพี่น้องเขารู้เลยแยกค่ะนะบัญชีเงินอาสุนโตเยาก็ตอนดักการกะการขายเสริมเสื่องหนังไหนค่ะกําในเฮาค่ะมาตวยค่ะปอแม่ปีปีน้องๆเฮาเขาเตเลยจ่ายค่ะเนาะกะกาขอนกะภาษีไหนๆนั่นค่ะเฮาค่ะมาตวยว่าบ่เป็นแห่งการเนี่ยเมืองเฮาค้าในคาลุปีหมู่ขาวนวลค่ะเฮาค่ะต้องเด็กขายออนไลน์ไหลเป็นข้อถามนําเนี่ยในค่ะเนาะเพราะว่าใครฮู้ใครถอมเนี่ยก็เขามาถอมจํากันค่ะว่าถอมต้องกันในเนาะเอาค่ะก้นแห่งการยานเมืองในนั่นค่ะเปิดเสียงขายตั้งขายออนไลน์เป็นของตูเจ้าเก่าเป็นนายจ้างตูเจ้าเก่าในจ่องไล่5ในนั่นค่ะไล่อยู่ย้อนเนาะย้อนน้อมเนี่ยนําค่ะย้อนน้อมเนี่ยนําก้นเฮียงการในนั่นค่ะอําจ้างเปิดเสียงขายออนไลน์เป็นครูเจ้าเก่านี่ค่ะก็กลายเป็นตีเลยเอามื้อนังว่าเฮาค่ะก็เอาทราบเพิ่นมาหามารับขายหาซื้อจังได๋แต่ก็ไล่อยู่ในฐานะเป็นลูกจ้างในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะในฐานะเป็นลูกจ้างในนั่นค่ะพี่น้องเขาในก็เฮ็ดไล่อยู่ในนั่นค่ะพี่น้องเพราะว่าเฮาค่ะเป็นเจ้าของห้องการอันนั้นในหน้าการอันนั้นในได้อําไลค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเป็นจังหนังนะคะมันผิดปักเปิงหมายมีในนั่นค่ะจอมหนังแห่งการยันเมืองปี2055ปากปลาย42ในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะกุ้ยกาสั่งซื้อว่าเฮาค่ะกะขายออนไลน์ในฐานะอันเป็นลูกจ้างได้ก็เฮ็ดไรอยู่ในนั่นค่ะพี่น้องเฮ็ดไรอยู่ในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเหมือนหนังว่าการไลฟ์ขายตั้งขายในนั่นค่ะขายของจำเจ้าหนังไหนค่ะเนาะเฮ็ดไรจอมหนังเปิงอันที่เปิ้นตั้มวางไว้นั่นจอมหนังเปิงอันที่เปิ้นปันเฮาค่ะเฮ็ดนั่น
กุ้ยนี่นั่นค่ะเดลีมีนายจังอันถูกเมียนจำหนังปักเปิงไม่มีเดลีมีไหวความเหตุการณ์เวิร์กเพอร์มิตนะคะเอี่ยวกับเหตุการณ์จำหนังอันตีนายจังอันที่เขากับลุงสินสายไม้จอมนายจังเขากับเฮ็ดไว้นั่นเดลีก็แจ้งรองนาการเขาค่ะกับยินนะคะการขายของนาเสียงให้ถูกเมียนนั่นขนาดเนาะนายจังก็เดลีมีเงาหักศักดิ์ศรีหลักฐานให้เตรียมทุนเอามาได้เป็นเสียงห้าเป็นมีไหวทะเบียนพาณิชย์ห้าเนี่ยเจมเจิ้งหนังในค่ะก็เดลีมีลองตั้งเจิ้งหนังในค่ะเนาะกับนั่นเลยลองตั้งเจิ้งในเขาค่ะก็หลุเลยฟังไว้ยกก็หลุเลยเห็นหูไว้นำสั่งเจอว่าเขาขาดีคึงปองเฮ็ดสร้างนี่ค่ะเกี่ยวกับเลยลองว่าเขาขาดีกล้าขายจำเจ้าหนังไหนค่ะหน่อยพี่น้องเขาค่ะในก่อนมาฝากตอนทุกถึงกูก็กูก้นเจ้าหนังไหนเย้าค่ะพี่น้องเขาค่ะสืบเลือดหรือเจอถมด้วยเพ่งความหมันหูถูกใจกันก่อนค่ะนะพี่น้องเขาค่ะมีพี่น้องเขาย้อนเพ่งความกันเขามากกบสังในค่ะสืบเงินถมซ้ำกันค่ะ

เอาค่ะนี่ก็เป็นในตอนการห้องปล่อยสิงเก้งใหม่ AM 147 6G แล้วเขาจำกันอุบยอมูลจำกันเลยตั้งหูก็จำกันนะคะพอตัวตั้งไลฟ์เฮิร์นสอมได้ก็เพราะว่ามือพ้องเปิดเพียงกว้างก็ติหันว่าซุบขาตรงหลายๆมันยินเสียงอ่ะติเลยยินเสียงมันแจ้งลีหรือสิตั้งไลฟ์ต่างอันในนั่นค่ะเนาะลองตั้งเสนอก็ตั้งเรดิโอออมล่มนั่นนี่ก็เต็มได้ยินเสียงมือเขาค่ะอุบตัวตอบกันจังไหนในค่ะผ่านทางไลฟ์ในในค่ะเนาะในก็แคนดอปองเจอบรรยายน้ำเสียก็มันก็ว่าปีโมคันนนลาดันคำยินลงมันตีหึงยินอ่ะเนาะที่จะเปิดวันเพียงความยังก็แต่เหลวในคอนโซลมันในมันตีมีไว้อยู่หลายอันค่ะเอามาตีเป็นตั้งไลฟ์เฮิร์นซอมในค่ะเนาะเอามาตีเป็นไลฟ์ผ่านทิกต็อกเอามาตีเป็นตั้งดูไรหางเฮียนไว้ครึ่งมิกครึ่งหางเทียงเฮหลุดเลยตัวว่าขอความเปิดตักมาตั้งเลยพองจิ้มเส้นไหนมันก็ตีมีมาหลายหลวงหลายอันจังไหนค่ะมาตัวลองเพจสภาวะกันอิดอ่อนนึงค่ะพี่น้องเขาลิ้นกลตีเมืองแข่จึงจ้านวันตกลูกตายกว่า8ก็หายตัวไว้อยู่34ก็มือวันที่17เหลือนทน72เหงไป26นั่นมาลิ้นกลตีเมืองแข่จึงจ้านวันตกลูกตายกว่า8ก็หายหลายไว้34ก็เจ้าหน้าที่เขาก็ตึกจอมจ่อยแถมในปืนตีนั่นนี่ให้กดทัดกูลองกูเมียวในหลวงปองจึงเมืองแข่เขานั่นก็ตึกซวนไว้อยู่ในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะลองตั้งชื่อในกอลีไม่เจอเต้ๆในนั่นค่ะเนาะนี่ก็เป็นเพใหญ่ลงเทียงนึงอันเหมือนกันในนั่นค่ะลีไม่เจอจอมเตะๆว่าๆเหมือนกันนะคะเยอะก็ทางอันนึงนะคะดีเจเว้งสีป้อมึงไตปอดห้องนั่นเฮอคำนำตูลำหนึ่งตึกหาปีนกว่าเมื่อวันซื้นนั่นก็ถึงมาวันแทงเมื่อหลายๆวันปวดมาก็ถึงมาเมื่อวันที่19เลือน7 2 5 8 6ในก็กลางในเจมเจ้ามีแทงเฮอลำหนึ่งปีนนำนำตูแทงนะคะอ๋อก้นในเมืองสีป้อก็ลาดว่าย้ำมอกลางเหนือมอกสองมงคืนเฮ่อต่างก้าแลก้นลำหนึ่งไรปีนกว่าในน้ำตู่ตีตาเฮ่อตาลงอันมีเนื้อเอิงหน้ามักคอตั้งก้นตั้งก้าไรลองไหลลองกว่าจอมน้ำแจวกว่าแต่สองก้นนั่นลุยน้ำแขนแลหลอดเพมาเสตาเทียงหาก็ได้ก็ไปปาหันขึ้นในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะลองตั้งเจอในนั่นก็น้ำก็เจียวแห้งหนาเนาะขุ่นก็มันขุ่นค่ะอ๋อเลยตัดตีล่วงกว่าใจเทียมเขาก็อ่ำง่ายๆน้ำก็เลือกแลก้าก็อ่ำจังเอาออกจนก้าในเลยยินว่าเป็นก้นวันหนองปิงไหนนั่นค่ะอ๋อพี่น้องเขาเขาค่ะลองตั้งเจอในก็โคลงสีป้อนั่นเป็นสายเจอเส้นตั้งไก่จู้เมืองใต้ป้อนห้องและเวียงหลือค่ะไหวเสโคอึดเย่าก้นออกตั้งเขาก็เลยขี่เป้ขี่เฮือกคำนำเอาการเจ้าใจก็เสียงน้ำหรือข้าวย่ำก็นั่นหึงเลยสิอ่ำก้าสั่งอ่ำต่อซ้ำตีเลยทบเพนำพ้องเหมือนนำขึ้นนำน้องเจ้าในสิเลยลู่ซุ่มใส่ใจตั้งโคของอันมีกาขันตั้งนำตั้งลายในนั่นค่ะอ๋อพอเขาขามาตัวตั้งวันเขาเมืองเขานั่นในจึงแต่ได้คำนำนั่นในจู้ง่ายเนี่ยในค่ะจู้ง่ายซึ่งหือล่ะในคำกว่าเฮ่อแปว่าโป้อันดีคำกว่านั่นในเขาเยาะก็ก้นแต่ได้คำนั่นอ่ำใส่เสื้อชูชีพอ่ำใส่เสื้ออันดีพอใส่ยามันเต็มจุ้มนั่นค่ะลงอ่ำใส่ค่ะลงคำกว่าซื้อง่ายทั้งแผงมันเห็นในก้วยแล้วเพราะว่าหบทบเนี้ยเพปัญหาเพกาเฮอปินว่าลองตั้งเป็นเพกึ่งกลางซึ่งในจึงแต่ตีลวดมันขยับก็เพราะว่ามันลึกเนี่ยในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็นั้นในอย่าไปไหวเมามังเอามาตีเป็นองตีเอลเลตีน้ำตกตาท่าตีตีคำนำคำตาห้าเจมส์ในตีได้ใส่ซื้อชูชีพเนี่ยนะคะความเตี้ยในเลวาเฮเลียพี่น้องเขาว่าซื้ออันดีมันใส่มันเต็มจมนั่นน่ะพี่น้องเขาลองตั้งเจอในมันถูกเลยเป็นเหมือนหนังเท่ากับเลยตั้มน้ำตกตัดน้ำตกไฮปลาให้เนี่ยมังก็จู้งายก่อมใส่ก็มีเนี่ยตาเหลวเปิ้นก็เจอใส่กันอยู่เจอไหนก็มีค่ะนะก็นั่นแหละอสักใส่ใส่เฮาคานั่นในโอเปิ้นเลี้ยงผ่านม่านหยาบมากเนี่ยอย่าไปไหวเมามังลองตั้งเจอในอันเฮาคาฮู้ไว้นั่นก็เฮาคาถูกเลยเฮกังไว้ในนั่นไก่เพ่ก็เลยเวเพ่ไว้เจอไหนค่ะเนาะฝากฟังไว้ปั่นกูก็ยังก็เฮาอายุยาวยืนกันยังก็ให้มออยู่มอกินเฮ็ดจอมฟิงปึงอันมันถูกเลยง่ายตอนแต่เขาค้านันเซกัมในอันนี้ก็ย้อนฝากไว้ปันพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาซึ่งหนังไหนค่ะอ๋อค่ะแทงหนึ่งเพ่งความค่ะเนาะเขามาถ่อมจ้ำกันเนี่ยค่ะเจอฮักตีไก่ค่ะ

哦，ค่ะถอมเพียงความกว่าเยาตูหลีงามใจหันเลี้ยงห้องไว้เจอฮักดีไกในนั่นค่ะเพียงความอันนี้ก็ยอดฮิตฮอตฮิตเต็มมือปีเต็มมือค่ะอาศักก็เล็กๆนะเต็มมือค่ะไปมาเหตุการณ์ดีในนะเจอฮักดีไกเจอฮักดีไกที่ดีในในค่ะเนาะว่าเป็นค่าในคำห้างวัดดีไกค่ะที่ห้องมาอยู่จำๆมีค่ะเต็มเลยห้องเจอฮักดีไกฮักหิมจำๆค่ะเดวันในเฮียวันเนาะอันนี้ก็ได้เป็นเพียงความกำนำมังก็ก็เต็มมุ่งมั่งไว้ว่าเขาฮักไว้ตีก้นตีไกเสก็ในค่ะก้นตีไกอย่าเปลี่ยนนะและห้ามเปลี่ยนห้ามปีนพ้นห้ามสลบสลับเสือฮักตีไก่ไหนเขาอ่ะมันก็เต็มมีไว้อยู่จ้อมกันก็อยู่อยู่ไกลหอมเหยอยู่จ้ำมือกันนี่จะใกล้ๆจังเปลี่ยนอะไรอยู่ในค่ะเนาะสงใจนอคุณป้อมนะใครโคปีโมติ๊กติ๊กถูกเจอหนาในค่ะวะเต๋อบอกว่ามันเปิ้นอยู่ไกลกันเปิ้นนานกลุ่มเป็นตั้งมุงมองอย่ากูมัวมองเที่ยงในห้องมาอยู่จำๆเฮียปีเหงื่อนั่นก็พวกมันมาเขาก็หาเขาเฮียหลุมวันนั้นน่ะสู้ว่ะเขาย้ำจำมดจำเซงค่ะพี่น้องเขาก็เมื่อว่าในก็คำขึ้นเมื่อว่ามันจะกลางไหนในหมอกสองมองหนึ่งมองไปสองมองกลางไหนในคาร์โนเปิลก็เดมี่ลองเคเข่งการปิดมานังเอาชิงแชมป์ในค่ะฟุตบอลโลกสองปลายสองเฮงปลายเสาหกในนั่นค่ะก็เตเป็นในนั่นค่ะสเปนในค่ะสเปนเตะไรกว่า1-0ในค่ะแป้กว่าเป็นแชมป์กว่าในปีสองเฮงปลายเสาหกในค่ะอาร์เจนตินาในก็สเปนแป้กว่าอาร์เจนตินาในค่ะ1-0ในค่ะเนาะในก็เตเรียกว่าเป็นกุนตีไรสู้กว่าในปี2016ในนั่นค่ะในก็มาฝากตัวนู้ถึงพ่อแม่พี่ๆน้องๆเขาเจ้าหนังในค่ะเนาะกำนำเบิ้นก็ติเชื่ออาร์เจนตินาในค่ะมันก็เชื่อสเปนในค่ะนะพี่น้องเขาค่ะถามคนคังๆว่าเชื่อสเปนในค่ะอะไรติ่งเขาทำว่ากลางในได้มันรับนอนค่ะจะว่ากับเหตุการณ์เมื่อในเดือนเราเงารับเงานอนต่างหูได้กลมหูในค่ะไว้เหตุก่อนในค่ะกำมากก็อย่าไปลืมกินข้าวกินน้ำเฮในนั่นค่ะไปตัวต่อถึงฮามงปลายจังก็เลยนอนแล้วค่ะคุณใจผู้เสียงเขานั่นก็กับตัวแล้วก็กลางไหนในโยกแล้วก็ผึกมาให้บีโมก็มึนหูมึนตาให้ก็ตัวมากกว่าในพัดตักเสียงค่ะเนาะว่าเขาใครนอนในมันกูยาละเขาก็ใครนอนเขาก็ใครนอนทำเพราะใครนอนเนี่ยอย่าบอกอย่าไปกันลาดต่อก้นก็อะใครหักกันหึงหักละเพราะว่าเขานั่นเขาเนี่ยพี่น้องเขาเขาต้องไม่เข้าเนี่ยนะอย่าไปลาดีลาดความคิดมันจะลำง่ายนะพี่น้องจะปิดใจปอดง่ายต้องไม่เข้าโยกตาลับตาโน่นเลยค่ะนะตาโน่นปีอิมเมียม้อมิวม้อมิวเนี่ยก็มาแดงกลุกกระหลักชื่อเรื่องช่างลังพลึงปลั่งโมเราเนี่ยค่ะเนาะก็การซึ่งคือกลีค่ะกูลองกูอันนี้กูลองกูอันนี้มันอยู่ดีใจเขาขาดหรือเลยหมดทิ้งจอมเนี่ยนั่นเพราะผมทิ้งอะไรอย่างไรเนี่ยมันได้หยาบตอนแต่เขาขาดได้อยู่หยาบคันเซอร์กันเยี่ยวเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาเนาะอ๋อค่ะตอนแต่วันเมื่อไงพี่น้องเขาย้อนมาอีกอย่างหลายๆกลุ่มหูมาเกิดใจจอมเรือในว่าคือโกสู่ย้อนเท้ากามมาใจจอมเรือมาเกิดอันมาเทียงอันมาเกิดเนี่ยนั่งคำเลี้ยงกลุ่มใหม่มาผูกมาจ่องไกปันขนาดใจจอมเรือมาเกิดอ่ะพี่น้องเขาย้อนมาว่าคือนั่นมันตันหานเอาหนาฟิโมตัดปุ่มกาตั้งไรหูมาว่ามีแล้วกลุ่มหูสู่เจ้าที่อยู่ในข้าวย่างโคเดียมดแน่อยู่แม่สาวมึงน้องถ่อมอยู่ค่ะตั้งไรอ่ะปีโยกันโตค่ะเพราะอ่านพิษย้อนน้อมขนาดค่ะอยู่จอมใครอ่านจำพี่น้องเขานั่นน่ะไปทาลูกก่อนอ๋อเจ้าจอมเรือนในค่า5ไปทาลูกก่อนเนี่ยไปทาลูกก่อนตำพันมีขลับพี่น้องเขาเขายามกดเดมวดในปีมูเขาโน้นหาเนี่ยไปทาลูกก่อนหน้าเจ้าจอมเลื้อนหนอมีป้านาเฮฉุมมีป้านาเอาหามหันโอเคผัดยันเมื่อตั้งเพียงกว้างหัวในอัดเต็มเลยถ่อมพดจบขนาดพี่น้องเขาค่ะยินจมขอบใจกูก็ค่ะใหม่ซึ่งค่ะ

0: มสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดจำนวนมากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
4: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
5: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
4: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมประสานกระทรวงการคลังทบทวนหลักเกณฑ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับความเป็นจริงหลังพบผู้ยื่นอุทธรณ์ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดจำนวนมาก
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการเปิดให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ไม่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569ในกรณีกรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดว่าล่าสุดได้รับรายงานจากกรมการขนส่งทางบกพบว่ามีประชาชนเดินทางมายื่นอุทธรณ์เป็นจำนวนมากจนเกือบเต็มพื้นที่ขนส่งในหลายจุดซึ่งในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาบางพื้นที่ก็ได้มีการเปิดให้บริการรองรับประชาชนเพิ่มเติมด้วยทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกทำหนังสือถึงกระทรวงการคลังเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์บางอย่างเพิ่มเติมเช่นเรื่องของอายุยานพาหนะโดยเสนอว่ารถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีไม่ควรนำมาคิดรวมในการพิจารณาสิทธิ์นอกจากนี้ยังรวมถึงกรณีของผู้ที่มีการโอนลอยยานพาหนะไปแล้วซึ่งทางขนส่งจะทำหน้าที่พิสูจน์สิทธิ์ให้พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกและยกเว้นค่าบริการในการตรวจสอบสิทธิ์ให้กับประชาชนล่าสุดเตรียมขยายเวลาอุทธรณ์ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นพศรแก้วคำรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าพัฒนาทักษะภาษาไทยเด็กถิ่นทุรกันดารสนองพระราชดำริเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสทาง

0: การศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: แคนาดายกระดับมาตรการควบคุมชายแดนเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสำนักงานสาธารณสุขแห่งแคนาดาออกแถลงการณ์เมื่อวันนี้โดยยกระดับมาตรการควบคุมชายแดนเป็นการชั่วคราวที่กำหนดให้ชาวต่างชาติทุกคนที่เคยพำนักอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกจะถูกสั่งห้ามเดินทางเข้ามาในแคนาดาโดยจะเริ่มบังคับใช้ในวันจันทร์นี้เป็นต้นไปอย่างไรก็ตามพลเรือนชาวแคนาดาและผู้พำนักถาวรที่เคยพำนักหรือเดินทางไปยังดีอาร์คองโกยูกันดาและซูดานใต้จะยังสามารถเดินทางเข้าประเทศได้แต่ต้องเข้ารับการประเมินสุขภาพและกักตัวเป็นเวลา21วันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงด้านสาธารณสุขจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสำหรับชาวแคนาดาและเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการกักบริเวณชายแดนในการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าสู่แคนาดาได้อย่างปลอดภัยซึ่งรวมถึงบุคลากรด้านมนุษยธรรมที่กำลังเดินทางกลับเข้าประเทศน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
2: ป๊อปว่า
1: เนาะซง
3: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ถ้าเวอวิอเนี่ยละหุยาติกะเลเลถ้าซาลิยอยาวิอคอลุละเซจาเลอไรกาอบุดะเจอคอลุหะยูลาวิโยจะได้เกินหุกากะเชวิอคอเชเลงาคือคอยะลอยะอคอตอกอตีจังหวัดจิ้งใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ติฮิโอ50กิโลเฮิรตซ์เตไลพองาคือละหุคอไรกาอบุดะเจอตอกไอเชวิโยและงาละหุคอป้อเชเสมานักขบูเมวิโยไอ้นีเลเลติชตินาริตาและสาวุมรอกติชนาริทักขกายและมเผวิอยาฮินาริควายตาและก็นาริทักขกายติฮาลิเลงาคือละหุคอไรกาอบุดะเจต่อไปเชวิโยงาคือละหุยาติกาลิเลกาออกคือปืตาและออเลมือทักขกายติแกละหุคอพอนาเลอในคือละหุชอจิเกลติแกออกาปิดะไปเชวิโย

สปสชแล้วเจ้ายาขอลาเวจะเยลุเผเวทาวาสิปีเวเตขอเลยมีฮาปาเตเลอกุฮาปาคากาบัทอกาตาเวเตมุทาวาสิปีเวยาฮูมาโอฮาปาโคเวเตผาเตขอคาเจจะหาซาเผเวอยู่ยาเอขอฮาปาเตเลนี่ขอคากามาเปไคปุเวอานาเผวิชอเตมูอัตซานาซัตซิเวอานาเนมาซานาอุนุเนขออสตานาอัลลาซานามาเรอานาออสโชเวอานาอาสาขอจงาขอโคเวเตผาอุนุเนลูเวชออสุโยตุกามาลาเวชอทาลาสเมเผเวชอเฮชไอเวอานาชอเตฮากิลูคุตะเวชอเตผอปูเผเวโยขอจาเลนานิกุไซโดซอปอซอชอเตเซเซซูซอปอซอชอเคเตจินไมนาบะสูงาเซนีฮิงาเซงางาอโคกะสุตอพ่อเวนาบะเตขอสูสูและนิมัสอานาพ่อเวเตเซนิเซยาเอเตเลชมอเตียเลโปโย

Obo dajja viyo ya ni mala ka te patho ka dajja viyo nyo ya chyo khlo nga hu te po ko ga mi la le o cho pa u pa lo che ta ve nga hu viyo ni ra hu ya te pha ge o te ge rai ka obo dajja o khlo nga hu ga phu ga mo da le o o kho ga ko ka da ke che vi tha pa to o ra pe le te ga le le tha ta u yo ya viyo khlo la se cha le o rai ka obo dajja o khlo ha yu la viyo me ฮาวิโอวิโอเนี่ยราหุยะค่ะพ่อเชพ่อรู้เชตาเวค่ะคิดเพชรเลยเด็กอะไรเลยกะจ้าแม่ดอแม่จุแม่ก้าแม่ฮาเลดอสาเชอเลยนะฉันได้เจอกันเลยไงคือไทมิงก็คอลโลแล้วงูยีคืออ้อยาแพ้วิทับปะโต้ไงคือเด็กอะไรเลยกะงูยีเสมาคัสปอลุลาตาเวอันน่ะอากอติพัชชานี่คือต่อดะเลียวปุกะกะกิจูเด็กอะไรเลยกะอาชิโยตุโยยะกะชะคะแดนยะซาดะกิสิแม่และยันยิ่งไปอ่อยแหละชุดสอขลุสเปตินีกับวิโยยันยิ่งแหละสหปาจุไรหปาขลุยันยิ่งนี่ชื่อนี้ยันยิ่งแหละย้อนเพจวิโยและจะขอโทษกันยี่หี่นี่ชื่อขอมขอหากวิโยวิโยเนี่ยรักวิยาติพาวตินีเล่เล่มุหลอกกวิโยยาติชุดนาลิตาเลียวสาวุมุหลอกกติชุดนาลิตาขกายตินีเล่เล่งาคือรักหุกคอไรเก่าบูดาเจ้าขลุต่อไปเชวิโยวิทยุไรดิโอพ่อAM ที่ฮิโอฮาสชิคกิโลเฮิร์สได้ไลพอเบื้อรายการ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอไลฟ์สดติดต่อกับเชเวก็เปิดตั้งรายการ TikTok เป้ากานาคาโบช็อปก็วิพอไลฟ์สดติดต่อกับเชเวยองาคือราหุย่าข้าพ่อซาพ่อเจ้าก็อุพอพอนาและติแกเนี่ยคือราหุชอจิตาโอกาปิดักไอแพวิยองและยันยิ้มหลอกก็วิออย่ายูเวลาตาวิซาตาติภากะไลรออยู่เวลาตาวิโยและชุดคืองาคือวิโยนี้ก็กาเชวิโยข้อต่อคือเชลแสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์โอมูแพวิโยและยันวิโยยากาออเราเปิดตีลองาคือติเกอยู่เวลาแล้วกาดะเจดักไอตุเวซาตาแลยันยิงาหึมยอคอลโลแพไอเชวิโยเจ้ายามูชามูยิมกะมูฮอพ่อจ้าดะวิซาตาออเราติพาชาออเราอยู่เวลาแล้วงาคือติเกกาดะเจดักไอตุโยแม่จุยจอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่นี่แล้วอรสาตาติผาปิกาลาตาวิแลยันยิเวอยากางาคือไทมิกอคอลโลไลพ่อทอกามูนามูโหเตและเตกาติตีมุยจอลอแมอยากาไลกาไลเตียวลอกมุยอาจจะก็ยอใหญ่เวลอแล้วก็คาเคโกทอกาจะได้สอคอลโลมุยเตปูลูกอลุลาติโยเจแล้วก็งาคือมียาติผากูให้และฟาตากูLo me, ya ni ni chun ni ta le ni chun se ni ve o ya chao ko lo nga hu thai mi gu o ko lo mu yi ti pu lu ko lu la tu yo je le li nga hu thai mu myo na ti to pho ka ni chun ni ta le ni chun se ni ve o ya chao ko lo mu yi la ma ke tu yo je me gu he le fa ta ko vi yo mu yi la ja la vi lo ko la cha la ha phe to la vi he pu kho vi ka lu lu la gu lu ha lu phe viเลยมีป้าเวมีกูยอเจลาวิชริพาธากูให้และฟาตาจิแม่ลีมุยลามาจาลาโกใครเตละเลี่ยอย่างนี้งาคือแท่งเหมียวนาเตตอพอมุยแตะกาตาวิลากัวเตฮาวิอาออเชเปเซแตกตาวิเจมาวิออเชเปเซมุยเบหุตาวิแลจังหวัดเมฮอซอจิแม่จีไม้จีให้พะเยาจังหวัดน่านแต่และจังหวัดตาติตอพ่อขะไกเจติกะติตีมุยจอลอแม่ลียันยิเวอเยาคอโลกาเปตาเลไทมิงกือภาคอีสานพ่อนี่ชิเปอร์เซไทมิงกอก็จะติตอติชิเปอร์เซมุนีตอพ่อนี่ชิเปอร์เซและไทมิงกออฮอติตอพ่อนี่ชิเปอร์เซตาเลเซชิเปอร์เซเปตาเลกุติพ่อแลติชิเปอร์เซจิแม่เลไลพอมูยียอกไอเราอยากเข้ามูยีจอมาเวงาคือแท้มูเหมียวนาติต่อพ่อรอแม่เฮก็อยากตาลิ้นชุเซนยังข้าไก่เจเรียกงาคือแท้มูเหมียวนาติต่อพ่อมูยีก็ลุลาเลหลามากไอตัวเวติกาติตีมูยีหลามากไอตัวโยเจเรียนี่ชื่อนี่ตาเล่นี่ชุเซนี่เตียเลกาลินี่ชื่องานยังข้าไก่เจมูยีเปอร์เซก็แตกาวิโอขอดเปอร์เซตาเล่
ฮีจะเปิดเสกขาไก่จีแม่จะกาเลจี้จอปากรมุตุนิยมวิทยาพ่อโยคือฉันแต่นี่แหละปีกาลาตาวิออลอสตาติพาแผ่วิโยหาวิอวิอเนี่ยละหุยติพาโอปุลาตาเวติสอคอลัวไข่ไกเลไลผอมุยลาจาติแมเลอวิออญีลาหุยาติกาเลเลกาเลชิติเจวิออยอคอลมุยคอยาแพวิทาปาตอเลไกไกลาลาวิกามุยพามาโกลิจอติภาคะเดกาตุจิแมลิมุยคอยาคอลออลอกมุยติแนวิลอกเลเนหัวตุเชหาจอหาไกลาวิโยแมเลไกกวมุยกาไลกาไลติลอกมุยกาจอมาเฮลอจิแมเลไกกวงาติกาเลเลกานาเลซาตาพอหายูยอคโลเชซาจอซาพอกาอายิติแมยาโกเลปุลาตาเวติซอคโลงาฮือจาวะจิมายอคโลการัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพ่อเวเลงาฮือไทมีกอคโลชอลีวาลีพ่ออุปและกาติเชเวรัฐมนตรีนาเลงาฮือจาวะจิมายเลสมาโคเอเปกอคโลลาตาวิโยเลปุลาตาเวติซอคโลจริปอยอลาตาวิเลงาคือชอจือได้ผ่าถะริมมีเวออเลียวค่ากฎหมายพรบชาติพันธุ์ก็เวเล่งาฮึมมีออคโลออเลียวค่ากฎหมายออคโลงาฮือชอจือแพเวถันยหาซาลาตาเวนาเล่ออเลียวค่ากฎหมายออโลเปติดอลิงาฮึมมีย่าไลชอจือป้อดาวิออคโลลอตาวิคาสปีลาและตาเย่เหล่าวิแม่ปุลาตาทาเลียนี่ฮิงาฮาขอชี้ขอติชกอนยังก็หาปาทากะเราวิโยเลียวเลียวข้าพรบชาติพันธุ์จะได้มายาข้ากะเลียกาติไกจูวิออกข้าติผาคาเดติมากาเซจะดาปะโตเลียจะได้ปอวิออย่าเลียรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมพ่อย่อตุลาและออลอจะได้ผาทากะคาไคเตและเลียมุมีวิออเลียวข้ากฎหมายคาสลีพรบชาติพันธุ์จะได้ผากาเปอเฮโกคาไคเตและกาติไกจูวิเลียคาเตและพรบชาติพันธุ์ก็เวจะได้มาออกคอลุงาคือชอติกาเพวิออกคอลุกาคือกาโจวิเลียชูเนหือถานำหนาตอยมากะกูเกอไข่เกอมากะตาแปะเกอเลียนำหนาตอยมากะติฟอร์เมตตัวโปลิมมีเวอเลียวค่ากฎหมายพรบชาติพันธุ์จะได้มางาฮือชอจือแอบแผ่วิถาอุปเปและหาซาลาวิโยเลียจะดับปะต่อจะเวอโคโลค่ะให้เตเลออเตลนะงาฮือเลียชอจือแผ่วิโอโคโลออเตลนะงาฮือชอจือถาหาซากาตูเลียออเตลนะเยกาเกตัวโปกาติปะชอกาจอเวเลียแค่กพรบเลียชาติพันธุ์โคโลกาสภากาจวิเจกาติไกจูเวเฮกอติชอจูเวอะเลชอจึมาวิลอกูออตางากากาตูโยนะมามาวิลอกูเซกานิกาคติยาลาตูโยเจเฮกอเลพรบเลชาติพาวคโลสภาวคโลกาติปาเลเนคือชอจูออตากาเพวิจิแมเนคือชอจูออคโลกาลึเวนะเลอามากาติเวเลกอกอเลสภาเลพรบชาติพาวคโลเมืองและงาฮึมียาเลอาชูโยชอจูออคโลกาพูกาเพเชวิปาฮาติพาอยู่แลอาจูยารัฐบาลทูปิดูเรียกให้กว่าจุยารัฐบาลเกลวิออลอกอยู่เวลาแรงคือชอจือทะลีทุลักไอตุเวจ้าดะตุเวกาติและจ้าดะไอตุเวกาติป่านี่คือชอจือตางงากากาลุวิเจเรียกงานยานิเวชเล่มวงชอกางากากาตุโยเรียกให้กว่าอาคายาลาหุยากางากากาตุโยเรียกออลอกชเวียนี่คือใช่มิงกอคอลเชียวิชอจือจาลาเลียคามาจเวคาสปีลาวิเจชอจึงมาลอกวอกามาเวนะเลียคาชอจึงมามาจาลอกวองากามากากันยิกาเซกาออตากาตุโยเลียกโกชเวกากาลาตุเวจะขอป้าออกโกฮาปาเลียกโกฮาปาวิออย่าออกโลสภาเลียพรบชาติพาออกโลกาติปาติผาจอและเลียพรบชาติพันธุ์ชริผาจ้าเลวุสพ่อแต่วนาเย่แผกไกกาตัวอโปนะเลียชริปอรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมพ่อเวย่อตุลาและเลียงาฮือสมาคมเอเปกออคโลเลียชอจือไลชอจือปอดาเลกาติเกือสมาคมออคโลลาและออรชริผาจันยิลาวิโยฮาลูดิจ้าเลียยกาญิมากาดาจ้าลอเลียฮาเลฮากาวิออคโลแก่เสียติและเลียงาฮือมียาติผากันอุคเดติลาวิโย
ขกบุลาวิติสเงาตูเล่งอ่ะหัวข้อต่อเกือตีสวทเชียงใหม่กาลิพอแล้วกติปฏิภาณะไรชอจือรีชอต่อเป้าเชวิกาไกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวรีกากาโลหะอยู่และรียอปิลาตาวิตอข้อติภากะกากาเปื้อวิโยรีชกาอยู่เวลาเล่งอ่ะหัวรักหุยาถากอทุมมาลาวินะรีชกางาหุ่มเหมียวคอโลชอจือแพะวิออคอโลเล่งอ่ะหัวชอจือถาชูน้ำหนาตอยมากากูกือฟอแม่กือเล่น้ำหนาตอยมากาตีตัวปูน่าลิงอ่ะหุ่มมีวิออเลี้ยวค่ากฎหมายพรบชาติพันธุ์จะได้มาจอตาปืนแม่แต่ก็แลเล่งอ่ะหัวรักหุยาถาติปะก็หนอลาวิโยแม่ก็เพื่อเล่เลี้ยติปะแหลกโยเลี้ยวรอลุ่มมาอ๋อรอลุมายี่อือจ้าวิอ๋อรอเล่งอะหุ่มมียาดอหาจ้าเวน่าเลยชนิดคือแพะหาเชเวได้พักเวงาหาวิชกะก็แพะซาจิลาเวก็เวน่าเลยก้ามาจกะก้าจวิโก้และกือลาเวเล่บาสวัสดิกาแห่งรักกามาเกาก็และเล่อโลงอะหุ่มมียาหอปากเวหอเล่หักก้าจารีชมอลกุกะยังก็ชนิดคือเมาวิปะฮักผู้เวเล่โครงการบาสวัสดิกาแห่งรัฐยี่หิงาหาขอชกะขอคอลติปอสก็พอแล้วอเมก็และชนิดแต่นิเวศคโลปาฮาลูกับผู้เวเล่มาเวติพาแลเล่บาสวัสดิกาแห่งรัฐออกคโลมาพาเวมากาเวเล่แค่ก่อนงาหุ่มมียาลงทะเบียนลาตาเวคาเปติชิฮิลากับพระวิเจยาคากาเวออกก็ล่ะก็ล่ะงาเซกาเล่คาเตเลมาพาเวนะเรียกก็ล่ะเซเซกับพระเจยาโกปุระตาทากาจาจัววิชอกาเล่มากอบพาเวกาจอมาจาลอเรียกให้กูมาเอาเวโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดอกคโลมาพาวิเชเรียกปาฮัจจอทุมาเล่กูเล่มาเอาเวแล้วหมอทกาจอเวกูลาวิเจหมอทกาจอเวกูแล้วนะเรียกมาพาเวจีแม่เรียกติผักกูเวหมอทกามาจอจอยเวกูนะเรียกติผักกูเวจอเวยาคาปีเจ้าวิเยมาเราปะปูเวกูนะเรียกเรียกจะใครเวปาฮัติผักค่ะจ้อยเรียงอาหุ่มมียากับฟูกับขามาเลปุระตาเวติโซคอลโลคอนิสเนกาเรียงอาหือไทยมิงกอคอลโลสำนักงานขนส่งไลกาลโกโลโปโตชอกับบีวิเจเรียชอมอชอกแกตาเลกาลิหายากโกยาติผาลโกโลอาเลจากเววินะเรียลโกชนิดคือปะฮะเรียมาเวบาสวัสดิกาแห่งรัฐมาผาเวเรียปะฮะลู่แหลมอทอกาจอเวก็แหลมาผาลาวิเจเรียกกว่าเรียงอาหือบาสวัสดิกาแห่งรัฐเรียอปิติหมูกาเชียเวมากอจ้ากาเวมากโกเลออสติหมูลงทะเบียนเลกาเกือกาจ้อแลมาผาลาเวมากาลาวิชาติผาคาเคกาติจุเลกโกเลออคาติผาคาเดอยู่อยู่เวลาแล้วโทรกเกติโยนะคาเดนาแม่เรียงอาหือราหุยากะงาคือบาสวัสดิกาแห่งรัฐลงทะเบียนเลมาผาเวลโกเลียงาคืออ๋อรอน่าเลียติปอก็โดนยีเลชินยีแตยีลาเสก็แลเลียอ๋อรอติกวินะชเวทไทคอลก็ทบทวนสิทธิ์ก็เวเลียงาวิอ๋อรออาจจะก็พูดโดนยีลาเหก็กาวินะเลียอ๋อรอก็โนคือชินยีแตยีลาวิพิกือยากือจอรอก็แลเลียติปอก็พูดโดนยีลาก็ชินยีแตยีลาก็แลหลอรู้เอเวติคาน่าเลียชเวแลเลียเฮก็เฉลยปุระเวติชุสนีตาแลเลียชติฮาปาปุทักขกายเซชตินิขกายอาจจะอยากรัฐบาลยาพอลาวิเจเรียกคาเตเลบาสวัสดิกาแห่งรัฐเรียกลงทะเบียนเลมาผาวินะรักกือกาเจ้าเลมาผาลาวิชติผาเรียกยันตาเลเซชตินิสฮาปาจุเรฮาปาวิอยาเฉาะคโลเรียกอ่ะคือกายื่นทบทวนสิทธิ์วิโยเรียกชติฮาปาปุทักขกายเฮโกคาเคโอกาจายื่นทบทวนสิทธิ์ไกตุเล่ก็เรียกออกค่าออกค่าเคออกค่าลูกพอตาวิโยคาเดน่าแม่ออลอเตค่าเรียกแอปเป๋าตังเรียกแอปเป๋าตังออกคอโดเจนี่คาเตค่าแอปพลิเคชันทางรัฐก็เรียกขอเจเซคาเตค่าเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจีแม่และออกคาเตค่าโลโก้หน่วยรับลงทะเบียนธนาคารงากะเรียอาจุยารัฐบาลจ้าดะแต่ตาวิธนาคารออลติกาธนาคารทกศนิกาติกาธนาคารออมสินเซกาติกาธนาคารกรุงไทยออกาติกาธนาคารทอสและงากาติกาธนาคารอิสลามจิแม่ธนาคารชงงาเก่าคโลบัตรประชาชนอยู่แล้วเรียกาจะยื่นทบทวนสิทธิ์วิโยหรือไม่กาโทรศัพท์มือถือขอแอป
เป๋าตังแอปทางรัฐเล่เว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชอคอลกาเนื้อคือบัตรประชาชนเล่ติดเสแสแม่วุฒิสปอร์ตเล่ขอนอกเป้ากับกักคือเวลอแม่เรียกแคเตแลยื่นทบทวนสิทธิ์แพวิโยเล่เซจเตนิคาไกเจเล่ทบทวนสิทธิ์เปิดขอนอกจะแคเตโกปูล่าก็กลมาฮีเห็นแม่เล่ชื่อได้คืองาคือกับฟูเวเมาเวปาฮะหมอทอเก้าหรือจอเวโกแหละเล่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากาเวนะเล่เฮโกโนฮือเล่ยื่นทบทวนสิทธิ์เกี่ยวกับค่าลู่ออกค่าชอโคโรโนคือเตปุขอนอลอกโอมอทอเก้าหรือจอเลมาผากุลาวิชอเตผาลอกโอสำนักงานขนส่งเลขากาเตเข้าไปกับแพลโอเจเลสำนักงานขนส่งออกโคโรฮะจะเลตรวจสอบละจีฮะจะฉันยี่แตะยี่ละเจียมาเตมาผาเวเลียมาเตหมอทอก้าจอวิมาเจอกับจอวิเกือลาวิเลนาก็แลเรียสำนักงานขนส่งออคโลเรียออลอติผาฮะจะเช่นละเจแม่เรียกแค่ว่าอายีอือจาเวบาประชาชนออแต่เวคเดยุละเจเรียวิ่งเหนือละหุยาเรียบาประชาชนออแต่เวคเดยุละเจแม่เรียสำนักงานขนส่งออคโลเรียโนฮืออามาติแลหมอทอก้ามาเจอกับจอวิก็แลกือลาวิก็แลน่าเรียฮะจะฉันยี่แต่ยี่ละฮะจะเช่นยี่ละก็เวน่าเรียกแค่ว่าสำนักงานขนส่งเนอเวเล่มาโกเลมอทอก้ามาเจอกับจัวเวโกเลลี่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรอโคโรมาปิลาโกยูคือหลักฐานติพาชานี่แล้วมาหมอเวโลโกหลักฐานเอกสารติพาปิลาตุโยเจเฮโกเวโกอยู่แล้วเล่โนฮือยื่นทบทวนสิทธิ์เวเล่ออกคลูออลอลี่หลักฐานติพากักโกคือปีตุเวลอแม่เล่เฮโกชะกะลูจ้วยหาวิมาลีปุริตะลีแต่โยลีฮัลโลฮากาข้าจะเรียกขอคุณหลอกคุณชอเนี่ยคือลาหุยาลเคกัวชุกไข่มาเสตโกยมือคอยะลากาฮาเตโกนะเรียกข้าจ้อยแผ่หาวิโยเฮโกเตผาผาลีก้ามาจดจ่อยกาก้าจัวเวโกเลคือลาวิทับปะโตบาสวัสดิกาแห่งรัฐมาผาเวโกเลลีไลกากากุจ้าจุดได้คืออาจุยารัฐบาลีออรอชเตผากากาเปือเรียกเตแลกรมการขนส่งทางบกพ่อกาเลียงาฮึงมียาบาสวัสดิกาแห่งรัฐลงทะเบียนแล้วมอทอก้าจอเวก็แลเล่มาผาวิติผานะเล่ปาฮาเชงาฮึมมียากับพุมาจาลอก็แลเล่โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนไกตาวิติปอกอชญิแตญิละแต่ก็แลสำนักงานขนส่งเล่กรมการขนส่งทางบกพ่อกะอาจุยารัฐบาลเกียวออลอติกูปีปือเจทุกโทปี้เปิดจิแม่เล่เฮียก็ยันยิ่งเวอย่าเล่อาจจะอยากรัฐบาลเล่กระทรวงกลางคาพ่อกัติป่าเล่คณะกรรมการลิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชินยี่แต่ยี่พ่อกัติป่าติผักกะติป่อรอเชาะก็อยู่แล้วก็ฟุดอนยี่แล้วชินยี่แต่ยี่นาคาเคนาเล่ยันยิ่งคือเจดับเปิดขอนอลกูอ๋อรอเชติผักก็กาตุโยเล่ก็กาวิลาวิทยาธางาคือราหุยาธาก็ทุลาตุโยนะเล่อ๋อรอก็ไล่กาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากาวิชแล้วเรียเมาเวงคือหมอทอก้ามาจ่อยกับจอเวก็แลเรียจะเคยเกือบลาวิทับปะโตเรียบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากาวินาเรียชราปะโตอรชได้ผ่ากาเรียอาจุยารัฐบาลกับอยาเปียลาวินาโยหือชนีเตนีฉานีเตนีเวอคโลพิคือยากือจอเวลโกโนหืออรหักอตาลุละแต่ก็แลเรียอาจุยารัฐบาลกับอยาพอลาวิโยเฮโกงาคือลาหุยาชนีคือเตกาเวแลเรียยืนอุทธรเวโกนะเดี๋ยวเว็บไซต์อย่าเสียทางกู้ไก่ปุ๋ยออกออกคาลุออกเขาวิออกคาลุฮะยื่นทบทวนสิทธิ์แม่เรียกเชติญีสหปามาปุ๋ยวุสธาใครเตลอหมอทอก้ามาจ่อยกับจอวิโกแลบาสวัสดิการแห่งรัฐมาผ่าวิโลกสำนักงานขนส่งออกคาลุกาจะเช่นยิวโยเรียกแค่ว่ายันยังขากให้การเรียกอาดอเวอาจุยารัฐบาลเรียกกระทรวงกลางคาพ่อยูฮุติปอก็จีดับบุคคลนอกโลกูคาเคติเกตุวิออกคาเตผาก็โตละจุโยเล่เตผาผาโลกูปุระตาทอปิติมูกาจาเชวินะเลฮาวิววิออกแต่แต่โยเจอยากฆ่ากามากาลาเวแต่ก็เลยมุมียากานิมากาลูเล่เตผาผาก็หอกาหอเวเล่ไลกากาสื่อพ่อชูเตตาวิกากามอจุโยแฮเลขะกงาฮุลาหุยาออกโลกามากาเวเล่เจียวิมาจาโลเมเลขะกวิอเนลาหุยาติกาลิเลกาสาตาคาเดพอนาเลอาจุยารัฐบาออกฆ่าคาเคกูลาเวเลนาเล่เฮโกไคกากอติตุเวเลนานาเล่ยานิโยฮือจิดาปุขอนอลอกโอออลอติพากอกาลาติโยเล่เฮโกงาฮือลาหุยาทากาติปองาซาตากออยู่เวลาเลอทุลักไกติโยนาเล่เฮโกชะกาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเล่ลงทะเบียนเลมาพาเว
เลหมอทอกกาจอเลมาพาเวก็เลปาหากับผู้เชวิชอติผาคาคิกาติตูเวออกเข้ารอติผาอยู่เวลาแลลิงาคือราหุยาติผาถาทุลาวิโยงาคือราหุยามานากาดาวิจอเฮเวลอกวอนาเลงาเกียวติลุลากะเพออลิงาเกียวติลุลากะเพอเมเลกกอวิออญราหุยาติผากากาตูอากากาลักจอวิลกุกะทุละเรียงอากากาลากาเวเคเลเรียงอากาเชนิลักกะเพเวเรียกว่าออกค่าค่ะเคจอวิมานาเจวิลกุไขกาติตุเวเรียจะเคติผานะเรียปะฮากาฟุเชวิจอวิลกุนันยิลักเพอเรียกว่าติผาผาลกุธนาคาครอบฟุบะจอวิกุเลเรียบาสวัสดิกาแห่งรัมาภาเวกุลาวิกาจอวิเจโอเวลโกธนาคาอลีโนคือกาจาเชนิเวโยเลใครแต่ละเตผาผาโกเยมาจอจอยกาเยจอเวมิงกจอเวกุลาวิลโกเลสำนักงานที่ดินอคโลกาจาเชนิเวเลียมาติละเลมาจอจอยกาจอวิกาลาวิลินาโกเลเลกาจาเชนิเลละทาอยู่เวลาแลแล้วก็ยืนอุทธวิแมเลียกกว่าหมอทอหมอทอจอวิชอเตผาเลชเวอาเกนเลบาสวัสดิกาแห่งรัดอคโลแต่เวกัวลาโกนะมอทอชอเลโอกาเลเซฮาซีซีโอคูเวกูมากาโกวิโยเลยาคาเซฮาซีซีโอฮอกูกาเวเลยาคายกวาเวคาสลอโกเลมอทอนาเลเซฮาซีซีโกมอทอปาลุติมูไมกัวเลเตชไมนาฮอนดาเวเนฮือจอเวชอมอทอเซฮาซีซีมากาโกมาเลคโกกาติฮันชเมกาติฮาติชเคเจติเลชติมูลอกัวกาโจวินาเลียวเราก็ยศเซฮาซีซีกว่าเวเลยยูฮือกว่าวิเกนบาสวัสดิกาแห่งรัฐออกคอลุนะอยากขไล่กาหมอทอติเคจวเลมากาเวเลียจะเคกับผู้เชวิชกาเลียอัมติคืออย่าเนียจุยารัฐบาลจีดะเปือกโกนาลียูฮือกอผู้ดอนยิเลชินิแตญาลากโกออกเข้ารถติผาเซเวกโตลาติโยเคกอย่าเนียลวาเฮเลียจุยารัฐบาลจีดะเวียนาเลียโครงการบาสวัสดิกาแห่งรัฐออกลอเลียเฮกอนิมาเคตอต้าลูเลียอัมอย่าเนียเลียจุยารัฐบาลงาหุ่มมียากาผู้กาขาเชวิปะฮายูเกลเกาวิทปะตอยูฮือดอนยิแลลีปีปาลาวิออจือกอจนาเลียดาวิสตานะเลียดอลลเลโลนาวิเจติโยเลียแคโกติกาลิลิกาสตาคาเดพอหายูเลียอลอกวอกากูโจวิไม่กาลิกาติกาโจวิออกาเลียอซอสตอลาโกเนคือกาฮ่าฮ่ากูเตเลียอเลียกอจ้าเลกาเกตัวปูนะงากาฮ่าฮ่าอยู่เวลาเลทุลักเกตโยเลียแคโกไขกาเลียยานิสตากอลนาสิแมเฮกัวฉันนี่คือกอจ้าเลเลเตลอกอกไอซามากาวิชอลอกุไกปืนนะเฮกัวจะขอเป้าเลียบาสวัสดิกาแห่งรัฐเลียออสติมูมากาจ้าโยเฮเวนะออสติมูก็ลงทะเบียนและผ่าวิชอติผ่าลอกุกะเลียกาจ้ายืนยาตัวตัววิจิแม่เลียมายืนยาตัวตัววิลอกัวนะเลียมากาลาเวเลียชะดาปะโตโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออคโลเรียออสเตโมเมลิชอเรียกใครหน้าแม่ออสเตโมลงทะเบียนและผ่าวิลโกเตชนีนีเตฮาปาจันาบริฮาปาญีฮิงาฮาสชอคอวิออยากุสโนฮือกาจายินยาตัวตัววิเจเรียโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออคโลผ่าวิชอเตผ่าเรียออสเตโมแม่กาจาเชียเรียกจ้ากาวิติโมมาเฮเรียจะขอเป้าออสลงทะเบียนและผ่าวิชอเตผ่ากายุนยาตัวตัววิแม่เรียเตชนีนีเตฮาปาจันาบริฮาปาญีฮิงาฮาสชอคอวุสโนกาลงทะเบียนวิเจเรียกาลงทะเบียนไม่กายุนยาตัวตัววิเจแม่เรียใครเตและเรียงาฮือลาหุยาเลยอปิเตโมนะกาเชียวิอปิเตโมเลยก็จะเลยกาวิลโกโนคือยืนยาตัวโตตุมาโลติชติตุมาโลฮีฮาปาทาโลโกโนคือเตปอติเลยโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชอคโลก็จะกาเกวิโยเลยชอปิเตโมก็จะกาวิภาวิเตโมนะเลยฮีฮาปาทาโลโกจะกาเกวิโยติชติตุมาโลเลยอยากเข้าออสเตโมลงทะเบียนและภาวิเตภาโลโกเลยงาฮืออาก็จะยืนยาตัวตัววินะเรียจะขออาปืนแล้วเนี่ยขอเป้านะติชนีนี่เตฮาปาจันาบริฮาปานี่หิงาฮาสจะขอวุสโซเจเคตเตละเรียเคตเตละงาฮือลาหุยาติผานะอายุจาริชเวเลียโนฮือแล้วมาจะยืนยาตัวตัววิลโกเรียชนิดคือเผากาเรียมากาจิแมเรียออสติมูมากโกกาจิมายืนยาตัวตัวโกเรียเคตเตและออสติมูลโกเลยติชฮาปาธาตากาเกตุโยเจเลยโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคโล
ติชฮาปาธาตากะเกตุโยจิแมเฮโกงะฮุราฮุยะติพาทอเลซาตาคะเดปอนาเลชุกุตาเวคัสเลียจุยารัฐบาลเลโอคาแตลาเวคัสลีโนฮุกะคะเดกะติแมเลเคกวอชะดิคุวิออยาออปิติมุกอจาเลกาวิตุโกติชิปาฮามาจอเลกอจาเลกาเกตุโยเลฮิฮาปาธาโลโกออสติมุเจติแมลีกายินยาตัวตนเวเลเคกอจกะพาววิชอติพาเลี่ยก็จ้าเลกาเกวีชอติเผาปูนะเลี่ยหนูเกี่ยวกับกาฮาเลลาวิโยเลี่ยกับปากุกาวินะมากับปากุยมากะเลี่ยตาดอฮาเลี่ยโอเตเตกะคือกะจ้าเตเตวิลกว่าจุยาราทบากะกบฟุดอนยิราตุโยเจเขกว่าจะนี้เลี่ยยุคจิดาปุขนอวิสัตติผักคาเดกโรนาแม่ใครเตละเลี่ยเก่าวิติมูนะเก่าวิติมูกว่าสาเลี่ยเก่าวิชอติผาเลี่ยเก่าวิชอติผาเลี่ยเก่าวิโกเปือสาเลี่ยมีฟุยกับผู้เลี่ยบาสวัสดิกาแห่งราชออกคลุกะกอบพี่ลักไอตุโยเจยักฆ่าชเวลเลี่ยมีฟุยกับผู้ลอกโอเลี่ยออปีติมูกาเวตาเลี่ยออสติมูเลี่ยบาสวัสดิกาแห่งราชออกคลุออสกาเวน่าเลี่ยข้าปุยกะกาลงทะเบียนวิจิแม่เลี่ยชอมีฟุยกับผู้นะคาเดน่าแม่เลี่ยจะขอยี่หิงาหาขอเชก็ขอออกคลุโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคอลุกาวิชอติภาเรียกอสุพอกาอามีผู้ยิกะผู้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคอลุปีลาวิจอวิเจยักฆ่าเรียกอปีมากโกอสุมากโกน่าจะขอเรียกอสุติปอกอตากาวิฆ่าเปื่อยเรียกอามีผู้ยิกะผู้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคอลุโนฮึฮึเวลโกกาลงทะเบียนวิเจเลเตยกาเวเตกาเจติลงทะเบียกาวิเจต่อปาฮะเตกวอติยกาคโลอพ่อมีมานาลินยิกากาบาสวัสดิกาแห่งระกาเวกโลเลเฮกวามีฟุนยิกายิกากาลงทะเบียกาลาโกโกมากาเลออลอโกนอหมายเลขเลอามีไฟฟ้าแยเววินาปะแมกากือเวแมเลเฮกวอยะนตาเลเดนิชนิสหปาจุเรหปานิฮิงาฮาขอชกอขอวิออยะชอคโลกาลงทะเบียวิจิแมเว็บไซต์เลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาโกเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวงก็วิออติออคโลกาลงทะเบียวิเจอามีไฟฟ้าพุทธิฮาปาเวียเซฮาเลติชงาบะแลลีกานาปาปาพุทธิฮาปาเวียติฮาบะกาวิจิแมเลบาสวัสดิกาแห่งราออสกาวิติมูนาลีจะขอออสกาวิคับเปื่อยนาลีออปิติมูจ้าเลกาวิมาโกออสกอลงทะเบียเลกาวิชอติภาเลบาสวัสดิกาแห่งรากาวิติเยกาวิติกาเจติกาวิจิแมเลียมีฟุยกับฟูเลเคโกชเวโนฮือจะได้หาปาเลียยะนี้เลียยะนี้นี้ชนี้เลียนี้ชนี้ยะนี้ตาพอวิเจยันยอยันยโอเลมือยันยไม่รอเรียงานพี่รอเรียหลอกข้อวิแม่เรียยันยตาลงทะเบียนไปแผลวิเจเรียยันยนี่ชนิสหปาเรียนี้งานหาขอจะก็ขอเรียยันตาพอวิเจแม่ขาทับปุ๋ยวิอันยี่ตัวก็มากกว่ารอเรียอยากฆ่ายันยตาพอวิเจแม่เรียเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตาแลเรียเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวงก็วินะจะวิอคอโลโนคือบาสวัสดิการแห่งรัฐจะขอเป้าสกอกาตาเวคาเปยนาลีโนคือแล้วหนูคือแล้วมีฟุยกับฟูเล่บาสวัสดิการแห่งรัฐเราคอลัวจุยารัฐบาลปีลาวินหนูคือฮึกาเวลโกเล่กาลงทะเบียนวิจิยันตาพอวิเจเล่ปุยวิอนยอห้ามากกว่ารอเล่เฮก็ยันตาพอวิจิแม่เล่เฮก็จะกะอยู่เวลาแล้งอ่ะคือราหุยติผัทธะโทลาวิโยเตกานาลูลาเวบาสวัสดิการแห่งรัฐแม่เล่หมดทอติแคเล่ติแคเจกากะมาผาวิเจเล่มาผ่าวิเมพุติฮิบากโกราฮิลาจิมาเราวิเมเลียต่อป้าติเลเลียชเวอาจจะก็คนมาลาสาเลียปุระตัทธาบาสวัสดิกาแห่งรัฐเลติฮาปาวิติฮิติฮิกาจาลาชเวียเลขอฮาปาสฮาปาเลียอยากให้ชติปอนอคือเลียปุระวิติชสัญญาคโลอเมมาจอมาผ่าวิโลโกฮิฮาปาวคโลติฮิบาวิชมาเราแม่เลียมาเราแม่ยากโนคือเลียมาเราวิติผ่าติปอโอวิเลเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสขอชอชก็วิออกคอลุก็ลงทะเบียนแล้วพ่อก็แยกไปแผ่วิเจเฮก็ฮีฮาปาแล้วก็ฮาปาน่าเลยโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรื่องขอชอชกับติคารุนก็คือก็แยกไปแผ่วิเจ
เลชติปอบาสวัสดิการแห่งรัฐกาเลติปอก็ลงทะเบียนเลมาผาลาวิชติพาเลโครงการไทยช่วยไทยพลัสขอชอจอคโลก็ลงทะเบียนเลยเยเพวิเจเลขคนยี่หาปากาเห็นนะเลติฮิบาเวเลขคนชะกางาฮือลาหุยานาลุลาวิทปะตอขอลาเชวิติจือเพวิโยแม่โอเคเลยนั่นตัวจอเฮเลนาเลยนั่นตัวจอกวนนาลาเพลเลยงากางาชาวเวคัสุนหุทะโคลาติโยเลยบาสวัสดิกาแห่งราอโลชโกกาเลยข้าจอยอุกุนาวิโยเลยข้าจอยอุกุนาวิโยยาข้าขาเคโกกาเลยงาฮืออาสัติกอคโลเลยบาสวัสดิกาแห่งราชเวกาวิโลโกกาติฮาปาปูติฮาปานาลีอาพีอาเลซาเปมือมาโกลียากาคอเยตุวิออจิติพากาลากาเวเรียกกันว่าคือมากาวิชติพาจียาวิชติพาโลกุกะเลเซชตินีสหปาออคโลกาจายื่นทบทวนสิทธิ์วิโยแม่เลยอยากข้ากาจวาแล้วมากาวิโลกุนาเลยอุวิโลกุนอก็ยื่นทบทวนสิทธิ์กับมากาวิโยเลยโลกุนอชุกัววิโอหรือจอวิทัปปะตอเลยมากาเวอยากข้าชุกัววิโอหรือมาจอเลยมาจอจอยกาจวาวิโกลาวิติมูโลกุกาจายื่นอุทธรเวโกกาวิโยเรียกก็จะขออสติมูลงทะเบียนแลผ่าวิติผ่าโลกุกายืนยาตัวตัววิเจอยากข้าอปิติมูปุระทากาจ้าเชเวชได้ปอกลงทะเบียนแลผ่าวิก็ติชติตุมาลุเจนิมูจอวิแมเลกาจาเชเวอปิติโมออสพอเลเชออสพอก็ลงทะเบียนเลผาวิติโมติชติตุมาลุยาคาบาสวัสดิกาเห็นรามากาจอหิวิชติผาลงทะเบียนเลนหือผ่านวิโลโกกายุญญาตัวตัววิเจเลชะกะนาเลยูเวลาแลเลอวิออญะละหุยาติผาทะโทลาวิโยเลยันชาวปโทตินาลิเวกาเชเวอโลเจติกุมากาวิโลแมเลชอมอยาชมอลีบาสวัสดิกาเห็นรัฐเลยมากาวิจิมอทอติเคกามาจดจ่อยวิกาลีเอเลชวิลโกเลฮะกาจะก็ยื่นอุทธรณ์วิแมลีโครงการลงทะเบียนไฟฟ้าเคยลงวันนี้ลงใหม่ไม่ผ่านเลยค่ะจี้อยู่ล่าเลยบาสวัสดิกาแห่งรัฐเลยบาสวัสดิกาแห่งรัฐมาลืมลงทะเบียนตอนนี้ลงใหม่ได้ไหมมากาเมโรสสุมากอพอลีบาสวัสดิการแห่งรัฐเลยอสมากอพอลีชูติโคกามากาวิโตลาเลอลีมากาลิเจียวิติมัวกอกับฟุดอนปีเวเตแขอคโลติเชเวลียาข้ามีไฟฟ้าตุโกลีปูลาตาทาโนคือบาสวัสดิการแห่งรัฐกาวิมากโลอสกาวิจะขอเป้าผาวิคาเปกามีไฟฟ้าหลอกวอสกาก็ลงทะเบียนวิจิแม่เซฮาเลติชงาบากาเวเลบาสวัสดิการแห่งรัฐอคโลนะเลยจะกะงาคือเราอย่านาลุลาวิทปะโตเรียกขอลาเชวิอย่าอยู่แม่เรียกจะได้คืออาชุติกานั่นตุจอวิโลกริบตาลาเพวิแม่เรียกงากางาชวิข้าสนเพื่อขอลากิตุโยนะเรียกจุจาวิโอคโลเออโอเคมาจูเล่เลยมาจูวิทปะโตยานี่เรียกมุลก็วิอย่าอยู่เวลาตาวิซาต่อเราติผ่าจะใครไม่จะได้อยู่แม่ลุลาเลียวกากาพอนาเลียวกาปิลาเชวิติ๊กต็อกเป้ามาโกเฟซบุ๊กไลฟ์สดเป้าตาเลกาเรียงคือวิทยุเรดิโอ AM ที่ฮิวออหาสจิคอกิโลเฮิร์สเตไลพอคาไกอบูจ้าเรียกแค่ก็เตียเลเลกาเรียจ้าแม่ดอแม่เชซาจอซาเลฮาเลดอซาเลดาวิโอเนียวฮาเพ็ดปีอบูจ้าแม่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีเต็มคณะร่วมกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างไทยจีนวันนี้เป็นวันแรกที่ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาโดยรัฐบาลสนับสนุนให้ไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเป็นคืนที่9ติดต่อกันเพื่อตอบโต้ที่ทหารอเมริกันเสียชีวิตจากการโจมตีของอิหร่านศึกฟุตบอลโลก2026สเปนเอาชนะอาร์เจนตินา1ประตูต่อ0คว้าแชมป์โลกได้สำเร็จโดยโรดรีคว้ารางวัลลูกบอลทองคำนักเตะยอดเยี่ยมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ช่วงเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีซึ่งยังอยู่ระหว่างเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการได้หารือทวิภาคีเต็มคณะร่วมกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจ15ฉบับยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยจีน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนให้การต้อนรับทั้งสองฝ่ายถ่ายภาพร่วมกันแนะนำคณะผู้แทนรับฟังการบรรเลงเพลงชาติไทยและจีนก่อนตรวจแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะโดยยืนยันการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านพร้อมเดินหน้าความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีแห่งอนาคตความมั่นคงและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนทั้งสองประเทศโดยนายกรัฐมนตรีเสนอเร่งความร่วมมือ3ด้านได้แก่การค้าและการลงทุนการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมขอให้จีนเพิ่มการนำเข้าสินค้าไทยผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนและขยายความร่วมมือด้าน AI เทคโนโลยีสุขภาพอวกาศและเทคโนโลยีควอนตัมทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องจัดตั้งกลไกหารือด้านการต่างประเทศและกลาโหมไทยจีนหรือ2บวก2เพื่อเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงพร้อมยกระดับการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมข้ามชาติผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและข้อมูลทางการเงินนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณจีนที่สนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านกลไกทวิภาคีและหวังว่าจีนจะมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการส่งเสริมการเจรจาภายหลังการหารือผู้นำทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจหรือ MOU รวม15ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรสาธารณสุขการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและความร่วมมือด้านสื่อมวลชนเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนและสร้างโอกาสใหม่ร่วมกันในอนาคตชวิสาปทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยจีนพร้อมสนับสนุนการเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยที่ทั้งสองประเทศต้องเจรจากันโดยตรงนายศรีหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความปรารถนาดีและพร้อมสนับสนุนให้ไทยกับกัมพูชากลับมาเจรจาตามแนวทางที่ตกลงกันไว้ที่เซบูประเทศฟิลิปปินส์โดยจีนที่ยืนยันการวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดและเห็นว่าไทยและกัมพูชาต้องพูดคุยกันโดยตรงพร้อมแสดงความกังวลต่อการนำเสนอข่าวของฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับการส่งมอบรถถังจากจีนซึ่งเห็นว่าในช่วงที่สถานการณ์ชายแดนและการหยุดยิงยังเปราะบางการเผยแพร่ข่าวในลักษณะที่อาจเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เป็นผลดีต่อบรรยากาศความสัมพันธ์โดยขอให้คำนึงถึงความละเอียดอ่อนของสถานการณ์ด้วย
3: เรื่องนี้ที่ท่านนายกได้พูดกันกับมหาฤาษีจิ้นผิงนะครับก็คือเราก็ชื่นชมบทบาทของจีนในเรื่องความสัมพันธ์ไทยกัมพูชานะครับเราก็มั่นใจในการที่เขาจะวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับแต่ที่เราเป็นห่วงเนี่ยจะเป็นห่วงเพราะเป็นการนำเสนอข่าวของฝ่ายกัมพูชาคือการส่งมอบ

0: กิจจีนสีเทาในประเทศไทยรวมถึงประเด็นการสวมสิทธิ์เด็กทารกชาวจีนเพื่อใช้สัญชาติไทยและร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาพรวมความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นระหว่าง2ประเทศผู้ยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดเข้ายื่นอุทธรณ์ที่กรมการขนส่งทางบกจำนวนมากซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกประสานกระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์บางอย่างเพิ่มเติม
1: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลความคืบหน้ากรณีการเปิดให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิ์กรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดว่าล่าสุดได้รับรายงานจากกรมการขนส่งทางบกพบว่ามีประชาชนเดินทางมายื่นอุทธรณ์เป็นจำนวนมากจนเกือบเต็มพื้นที่ขนส่งในหลายจุดซึ่งในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาบางพื้นที่ก็ได้มีการเปิดให้บริการรองรับประชาชนเพิ่มเติมด้วยทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกทำหนังสือถึงกระทรวงการคลังเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์บางอย่างเพิ่มเติมเช่นเรื่องของอายุยานพาหนะโดยเสนอว่ารถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีไม่ควรนำมาคิดรวมในการพิจารณาสิทธินอกจากนี้ยังรวมถึงกรณีของผู้ที่มีการโอนลอยยานพาหนะไปแล้วซึ่งทางขนส่งจะทำหน้าที่พิสูจน์สิทธิ์ให้พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกและยกเว้นค่าบริการในการตรวจสอบสิทธิ์ให้กับประชาชนล่าสุดเตรียมขยายเวลาอุทธรณ์ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี
2: ้คือกรมการขนส่งทางบกเนี่ยทำหนังสืออุทธรณ์ไปที่กระทรวงการคลังในเรื่องหลักเกณฑ์ว่าหลักเกณฑ์บางอย่างเนี่ยควรจะต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติมก็อย่างเช่นอายุของรถยนต์อายุของรถมอเตอร์ไซค์มันอย่างเช่นว่ารถยนต์เนี่ยเกิน20ปีเนี่ยไม่ควรเอามาคิดมอเตอร์ไซค์เกิน15ปีไม่ควรเอามาคิดแล้วก็จะมีเรื่องของอย่างเช่นคนที่มีการโอนลอยไปแล้วก็ต้องมาคนเดียวคนส่งเนี่ยจะทำหน้าที่พิสูจน์สิทธิ์ให้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ในการมาตรวจสอบสิทธิ์ของประชาชนเนี่ยให้ยกเว้นค่าบริการแล้วก็เร่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชน
1: อย่างไรก็ตามในวันนี้กระทรวงคมนาคมแถลงข่าวร่วมกับกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยซึ่งจะเข้ามาช่วยเป็นจุดรับลงทะเบียนณที่ว่าการอำเภอรวมถึงหน่วยงานด้านการศึกษาที่จะเข้ามาดูแลเพิ่มเติมโดยเบื้องต้นคาดว่าจะมีการประกาศขยายระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ออกไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงนพศรแก้วคำรายงาน
0: ด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบข้อมูลหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นและกรรมการเพื่อนำไปประกอบการยื่นอุทธรณ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
3: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซึ่งส่วนหนึ่งไม่ผ่านคุณสมบัติเนื่องจากพบผู้สมัครมีรายชื่อเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำนวน 139,804 รายแบ่งเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน 41,007 รายและกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด 98,797 รายซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้กระทรวงการคลังเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาแล้วโดยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคม2569ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมให้บริการตรวจสอบข้อมูลและออกหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบเพื่อนำไปประกอบการยื่นอุทธรณ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและสามารถดำเนินการเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้สำหรับผู้ประสงค์ตรวจสอบข้อมูลสามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1570ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยืนยันพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ตนจริงหรือเดือดร้อนจริงเพื่อให้นำข้อมูลไปประกอบการยื่นอุทธรณ์ได้อย่างรวดเร็วปริมปราศศพาภารายงาน
0: วันนี้เป็นวันแรกที่ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาให้ไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
4: นางสาวลลิดาเลิศวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลบรรเทาค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยจะเปิดให้ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569 ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพร้อมย้ำว่าผู้มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยัน

0: การใช้สิทธิ์รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยกำหนดให้1บ้านใช้สิทธิ์ได้1สิทธิ์หากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์ชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนส่วนกรณีค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดสำหรับผู้มีสิทธิ์รายเดิมที่เคยได้รับสิทธิ์บริการแห่งรัฐปี2565และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการปี2569สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง25กรกฎาคม2569เพื่อใช้สิทธิ์รอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมและจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประจำเดือนกันยายนโดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้ส่วนผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและยืนยันตัวตนแล้วสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง25กันยายน2569เพื่อใช้สิทธิ์รอบการใช้น้ำเดือนตุลาคมและจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประจำเดือนพฤศจิกายนโดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้เช่นกันผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคwww.twa.co.th แอปพลิเคชัน TWA Plus Line และ LINE Official Account @TWA Thailand หรือติดต่อขอลงทะเบียนที่การประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนซึ่งจะเปิดให้บริการทุกวันเวลา 8:00 น. ถึง 18:30 น. รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอริชนาถ ขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายนขยายตัวร้อยละ 6.3 จากต้นทุนพลังงานและค่าขนส่งคาดไตรมาสที่3ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 113.3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเป็นการขยายตัวของราคาวัสดุก่อสร้างทุกหมวดแม้อัตราการเพิ่มขึ้นจะชะลอลงจากเดือนก่อนแต่ต้นทุนพลังงานและค่าขนส่งที่ยังอยู่ในระดับสูงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดร้อยละ 12.3รองลงมาคือวัสดุก่อสร้างอื่นๆร้อยละ 11.2 ผลิตภัณฑ์คอนกรีตร้อยละ 10.6 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ร้อยละ 4.5 กระเบื้องร้อยละ 2.8 และสุขภัณฑ์ร้อยละ 2.7 จากราคาพลังงานค่าขนส่งและราคาวัตถุดิบในตลาดโลกที่ยังอยู่ในระดับสูงรวมถึงความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างในโครงการภาครัฐสำหรับแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในไตรมาสที่3ปีนี้คาดว่าจะยังขยายตัวจากราคาพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูงแม้สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะเริ่มคลี่คลายแต่โรงกลั่นน้ำมันและแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติบางส่วนยังต้องใช้เวลาฟื้นฟูขณะที่ราคาวัตถุดิบโลหะพื้นฐานเช่นทองแดงและอลูมิเนียมมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นตามความต้องการใช้ในโครงการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีขั้นสูงประกอบกับความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างในโครงการลงทุนต่อเนื่องของภาครัฐซึ่งยังเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างขยายตัวต่อเนื่องผลการดำเนินงานของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม6เดือนแรกมียอดสินเชื่อเติบโตกว่าร้อยละ129ช่วย SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนกว่า 5,029 รายพร้อมทั้งรักษาการจ้างงานกว่า 340,000 ตำแหน่ง
2: นายสิทธิกรดิเรกสุนทรกรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.เปิดเผยผลการดำเนินงานช่วง6เดือนแรกของปี2569โดยมียอดค้ำประกันสินเชื่อเติบโตอย่างก้าวกระโดดถึงร้อยละ129หรือคิดเป็นมูลค่า 44,570 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสะท้อนบทบาทสำคัญในการประคองธุรกิจ SME ที่หดตัวมากกว่า3ปีก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินกว่า 5,167 ล้านบาทช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงแหล่งทุนได้กว่า 5,029 รายรักษาการจ้างงานได้ 342,720 ตำแหน่งและสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจถึง 219,730 ล้านบาทนอกจากนี้โครงการของรัฐอย่างค้ำประกันสินเชื่อ Quick Big Win วงเงิน 50,000 ล้านบาทได้รับการตอบรับที่ดีด้วยยอดค้ำประกัน 44,800 ล้านบาทล่าสุดบสย.เตรียมเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อเครดิตพลัสวงเงิน 20,000 ล้านบาทเพื่อมุ่งเติมทุนตั้งแต่ 10,000 บาทสูงถึง 100 ล้านบาทครอบคลุมผู้ประกอบการทุกกลุ่ม พร้อมทั้งยกระดับองค์กรสู่ระบบดิจิทัลด้วยเครื่องมือบสย.พร้อมพลัสและเชื่อมต่อกับธนาคารไร้สาขาเพื่อสร้างโอกาสและปลดล็อกข้อจำกัดให้ SME ไทยเข้าถึงสินเชื่อได้อย่างไร้รอยต่อปฏิพลสนับประมารายงาน
1: ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมยืนยันสูตรคำนวณเงินบำนาญรูปแบบใหม่ใช้หลักคิดส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกันตนนางสาวศาสมนวรรณชาญชุติวานิชผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยถึงสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบว่าการปรับสูตรคำนวณใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการจ้างงานปัจจุบันแต่เดิมการคำนวณเงินบำนาญจะใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนหรือ5ปีสุดท้ายก่อนเกษียณเพราะคาดว่าจะเป็นช่วงที่มีรายได้สูงสุดแต่กลับกระทบผู้ประกันตนบางส่วนเช่นกรณีส่งเงินสมทบจากฐานเงินเดือน 15,000 บาทมา20ปีแต่5ปีสุดท้ายเงินเดือนลดเหลือ 10,000 บาทและบางส่วนช่วง5ปีสุดท้ายกลายเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ฐานค่าจ้างอยู่ที่ 4,800 บาททำให้เงินสมทบลดลงจึงพัฒนาสูตรแคร์ภายใต้หลักการส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มเปลี่ยนจากการใช้ค่าจ้างเฉลี่ย5ปีสุดท้ายเป็นการนำค่าจ้างตลอดช่วงเวลาที่ส่งเงินสมทบมาคำนวณพร้อมปรับมูลค่าค่าจ้างให้สอดคล้องกับภาวะเงินเฟ้อก่อนนำมาเฉลี่ยเป็นฐานคำนวณเงินบำนาญและปรับเพิ่มอัตราบำนาญจากเดิมหลังส่งครบ180เดือนคำนวณเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 1.5 เปลี่ยนเป็นคำนวณเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.125 ต่อเดือนเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์จากการส่งเงินสมทบไม่ครบ1ปีทำให้ส่งนานได้เงินเพิ่มและเป็นธรรม
3: ทำให้ผู้ประกันตนเนี่ยมั่นใจนะคะว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากสูตรนี้และก็เป็นการปิดช่องว่างจากสูตรเดิมเราจะสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่มีเงินที่เพียงพอต่อเงินบำนาญเนื่องจากเรามีการปรับเพดานค่าจ้างให้สอดคล้องกับสถานการณ์ค่าครองชีพในปัจจุบันดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ผู้ประกันตนเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะสำหรับคนที่รับบำนาญอยู่แล้วนะคะเราก็การันตีไม่มีใครได้น้อยลง
1: สำหรับผู้ประกันตนที่เปลี่ยนจากมาตรา33มาเป็นมาตรา39ยืนยันว่าสูตรแคร์จะนำฐานค่าจ้างที่เคยส่งในมาตรา33มาคำนวณร่วมกับข้อมูลการส่งเงินสมทบทั้งหมดทำให้การส่งเงินสมทบไม่ลดลงแต่ยังเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบอีกทั้งการปรับสูตรยังดำเนินการควบคู่กับการทยอยปรับเพดานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินสมทบจาก 15,000 บาทเป็น 17,500 บาทและจะปรับเป็น 20,000 บาทภายในปี 2,572 และ 23,000 บาทในปี 2,575 เพื่อให้เงินบำนาญสอดคล้องกับค่าจ้างในปัจจุบันและมีความเพียงพอต่อการดำรงชีพหลังเกษียณมากขึ้น
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชิดชูเกียรติ12ฮีโร่ผู้สูงอายุต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจผลักดันผู้สูงวัยเป็นพลังถ่ายทอดองค์ความรู้ขับเคลื่อนสังคม
6: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติฮีโร่ผู้สูงอายุต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพโดดเด่นจากทั่วประเทศจำนวน12คนพร้อมย้ำว่าผู้สูงอายุไม่ใช่เพียงผู้รับสวัสดิการแต่เป็นกำลังสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างแรงบันดาลใจและช่วยพัฒนาครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบจึงต้องส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุควบคู่กับการจัดสวัสดิการโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มุ่งนำประสบการณ์และภูมิปัญญาผู้สูงอายุมาต่อยอดเป็นทุนทางสังคมถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมยืนยันว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยภายใต้นโยบายสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคน
7: ผู้สูงอายุเป็นองค์ความรู้ที่มั่นคงมากกว่าเราเป็นแค่แหล่งเงินให้ลูกหลานเรามีเป็นแหล่งทรัพยากรองความรู้ให้กับลูกหลานได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นที่มาว่าทำไมเราต้องพยายามขับเคลื่อนการขับเคลื่อนองค์ความรู้ของพี่น้องผู้สูงอายุ กลุ่มคนผู้สูงอายุนี้ไปให้ทั่วประเทศให้ได้ทำให้เกิดการตื่นตัวว่าเฮ้ยเราเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วนะเราจะหาแต่เงินก็ประมาณมาจ่ายดูแลเป็นสวัสดิการอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้เราต้องใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ประสบการณ์ของพี่น้องผู้สูงอายุให้มีค่าให้มีคุณค่าแล้วก็มาขับเคลื่อนเด็กที่เรามีน้อยลงทุกปีทุกปีทุกปีเนี่ยให้อนาคตอีก10ปี20ปี30ปีเนี่ยเป็นบุคลากรที่จะมาพัฒนาบ้านเราให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับ
6: ด้านนายโชคชัยวิเชียรชัยยะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกล่าวว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกย่องผู้สูงอายุที่เป็นต้นแบบในการสร้างคุณค่าสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สังคมโดยผู้ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติทั้ง12คนอาทินายสลาคุณวุฒิฮีโร่นักแต่งเพลงนายกันชัยอารีศิลพิทักษ์หรือกันชัยไอรอนแมนแชมป์เพาะกายหัวใจแกร่งศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพรเหล่าธรรมทัตฮีโร่นวัตกรรมนำภูมิปัญญาสู่สากลนางวิไลลักษณ์วัฒนะไวทูลชัยฮีโร่เชฟรถมือแม่นายสมบัติธิระสาโรจน์หรือป้าตือฮีโร่หัวใจเจนซีและนางสุรีน้อยเวียงฮีโร่หัวใจแกร่งพลิกขยะเป็นทองคำนิตยาคุณสิมรายงาน
5: กระทรวงยุติธรรมมอบเงินเยียวยาให้ทายาทผู้เสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวและย้ำว่าการช่วยเป็นไปตามกฎหมาย
8: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานพิธีมอบเงินเยียวยาทายาทผู้เสียหายจากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวภายใต้งานคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิเพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมณอาคารกระทรวงยุติธรรมนายตายริเตมหิวงอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพระบุว่าการจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นไปตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544โดยผู้ได้รับสิทธิต้องเป็นผู้เสียหายที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดส่วนข้อกังวลเรื่องการนำเงินภาษีมาใช้เยียวยากระทรวงยุติธรรมอยู่ระหว่างผลักดันการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเหยื่อในคดีอาญาเพื่อหาแหล่งเงินทุนใหม่ลดภาระงบประมาณของรัฐโดยกองทุนจะสำรองจ่ายเงินช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างรวดเร็วก่อนเรียกเงินคืนจากผู้กระทำผิดภายหลังขณะนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อผลักดันกฎหมายจัดตั้งกองทุนดังกล่าวแยกจากพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายฉบับปัจจุบันอย่างไรก็ตามอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพยังย้ำว่าการช่วยเหลือครั้งนี้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนไม่ใช่การใช้แทนผู้กระทำผิด
9: นี่เหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่สังคมก็จะไปนะครับใช้ในการพิจารณาว่าจะมีการปรับเกณฑ์ยังไงแต่ณวันนี้ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาแล้วก็เกณฑ์ของคณะกรรมการที่ดำเนินการกันมานะครับถือว่าตามหลักแล้วถ้าเขาไม่ได้เป็นผู้ทำความผิดแล้วก็ได้รับผลกระทบคำว่าเยียวยานี่เป็นการช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากแม้แต่เงินค่าทำศพในบางท่านเนี่ยก็ไม่มีนะเราไปพบหลายพื้นที่พบว่าต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาจัดงานศพเพราะนั้นการที่ได้ให้การช่วยเหลือเดิมอ่ะ 200,000 บาทตอนนี้ขยายมาเป็น 300,000 บาทตามกฎหมายใหม่ที่มีการปรับแก้ไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเยียวยาเพราะว่าช่วยเหลือเยียวยาเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนครับ
8: พร้อมกันนี้การมอบเงินเยียวยาให้ทายาทผู้เสียหายจำนวน14รายโดยมอบให้รายละ 300,000 บาทรวมเป็นจำนวนเงิน 4.2 ล้านบาทส่วนผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีในวันนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงขณะนี้ได้อนุมัติเงินเยียวยารวม31รายเป็นเงินกว่า 9.3 ล้านบาทขณะที่ข้อมูลล่าสุดมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวรวม34รายดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
5: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าเข้มงวดจัดระเบียบสังคมและตรวจสถานประกอบการยกระดับความปลอดภัยในสถานประกอบการ
10: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าเข้มงวดจัดระเบียบสังคมและตรวจสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาลนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญกำชับทุกอำเภอบูรณาการตรวจสถานประกอบการเน้นมาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันสิ่งผิดกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการล่าสุดนายนิกรทองจิตนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญเป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจ ถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญจำนวน3แห่งได้แก่ร้านตั้งหลักร้านแบ็กอัพและร้านฮอปคณะทำงานได้ตรวจสอบสภาพอาคารระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทางออกและทางหนีไฟความมั่นคงแข็งแรงของอาคารรวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตพร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและจะติดตามการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
5: กรมส่งเสริมการเกษตรขานรับนโยบายยกระดับรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ5ภายใน1ปีเร่งปรับบทบาทเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศสู่การเป็นผู้ให้บริการเชิงรุกควบคู่การใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่
11: นางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าจากนโยบายของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ตั้งเป้าหมายในการยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ5ใน1ปีกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดในการดูแลเกษตรกรระดับพื้นที่ทั่วประเทศได้ขานรับนโยบายดังกล่าวโดยมีแนวทางที่จะปรับบทบาทของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลางสู่การเป็นพี่เลี้ยงที่ประสานงานกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการอำนวยความสะดวกควบคู่ไปกับการให้คำแนะนำและเสนอแนะทางเลือกและวิธีป้องกันเฝ้าระวังภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดแก่เกษตรกรโดยใช้เทคโนโลยีฐานข้อมูลจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุนของเกษตรกร
12: เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรเรามีอยู่ทุกพื้นที่และเราทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้ช่วยที่จะให้คำแนะนำได้ณวันนี้เราพยายามจะบอกว่าเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมไม่ใช่แค่ถ่ายทอดความรู้อย่างเดียวนะแต่เราจะทำหน้าที่เหมือนเซอร์วิสโซลูชันแปลว่าสถานการณ์ใดๆเราสามารถที่จะให้บริการให้คำแนะนำหรือที่จะทำหน้าที่เป็นฟาซิลิเตอร์ที่จะประสานงานหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคของการบริการทุกหน่วยงานค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะนี่คือบทบาทสำคัญหนึ่งของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรค่ะต้องเน้นในเรื่องของการทำงานร่วมกันจริงๆนะคะ
11: ทั้งนี้เกษตรกรสามารถขอคำแนะนำและปรึกษาปัญหาด้านการเกษตรรวมถึงติดต่อขอรับบริการและความช่วยเหลือของภาครัฐในภาคการเกษตรได้ที่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรืออกม.ในพื้นที่หรือสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านและศูนย์บริการเกษตรพิรุณราษฎร์ทั่วประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมย้ำการปรับโครงสร้างกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยึดนโยบายรัฐไม่เพิ่มอัตรากำลังรองรับภารกิจงานอนุรักษ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการท่องเที่ยว
13: นางสาวสามิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเพื่อปรับโครงสร้างส่วนราชการโดยจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและกระทรวงการกีฬาเบื้องต้นมอบหมายให้เต็มความพร้อมด้านบุคลากรไม่เพิ่มอัตรากำลังและไม่เพิ่มงบประมาณแต่ยืดหยุ่นรองรับภารกิจที่ได้รับซึ่งอยู่ในขั้นตอนการหารือหากมีการปรับภารกิจซึ่งจะต้องมีกระบวนการเพิ่มอัตรากำลังให้สอดคล้องเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพภายใต้นโยบายลดขนาดของภาครัฐและเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของหน่วยงานราชการซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกันอย่างต่อเนื่อง
14: มีกันอยู่ค่ะสองกระทรวงก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาท่านปลัดเองก็ได้มีการหารือกับท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะคือการหารือให้มีเจตนารมณ์ที่ตรงกันก่อนว่าเรื่องของการปรับโครงสร้างของกระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงการท่องเที่ยวจะต้องมีความสอดคล้องกันแล้วก็มีในเรื่องของกรอบที่จะต้องเห็นตรงกันกับเรื่องของการปรับปรุงอะไรที่
13: ด้านนายประสบเรียนเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้จะทำข้อเสนอในการปรับโครงสร้างรองรับภารกิจใหม่อาทิด้านศาสนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมงานเกี่ยวเนื่องอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งโครงสร้างใหม่จะมีกลุ่มภารกิจด้านมรดกอัตลักษณ์ทุนทางวัฒนธรรมและกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศมีการโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวมายังกระทรวงวัฒนธรรมสำหรับงบประมาณในปี2570หากกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วจะมีการตัดโอนภารกิจงบประมาณบุคลากรและทรัพยากรมาทั้งหมดมาชโยรายงาน
5: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
15: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
15: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 12:31 น.กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับกองประชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเริ่มปฏิบัติการโจมตีอิหร่านซึ่งถือเป็นคืนที่9ติดต่อกันเพื่อลดขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านที่ใช้โจมตีลูกเรือที่เป็นพลเรือนและเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐประกาศการเสียชีวิตของทหารอเมริกัน3นายและสูญหายอีก1นายจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระบุว่าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านครั้งล่าสุดได้สร้างความเสียหายรุนแรงและเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารอเมริกันที่เสียชีวิต
5: ทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเปิดเผยว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียพบกับนางโชซอนฮุยรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้ในโอกาสที่นางโชซอนฮุยเดินทางเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียอย่างเป็นทางการโดยประธานาธิบดีปูตินแสดงความขอบคุณเกาหลีเหนือที่สนับสนุนปฏิบัติการพิเศษทางทหารของรัสเซียในยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียจะไม่มีวันลืมวีรกรรมของทางเกาหลีเหนือซึ่งจะได้รับเกียรติเช่นเดียวกับเพื่อนร่วมชาตินอกจากนี้ผู้นำรัสเซียยังยกย่องความเข้าใจซึ่งกันและกันกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือทั้งนี้รัสเซียและเกาหลีเหนือยกระดับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนับตั้งแต่ผู้นำของทั้งสองประเทศลงนามสนธิสัญญาความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมเมื่อเดือนมิถุนายนปี2567ซึ่งทำให้เกาหลีเหนือส่งทหารหลายพันนายไปสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครน
1: กระทรวงการต่างประเทศของซูดานออกแถลงการปฏิเสธมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐโดยระบุว่ามาตรการดังกล่าวเป็นการดำเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียวที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศและตั้งอยู่บนข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลพร้อมยืนยันว่าสหรัฐไม่ได้ดำเนินกระบวนการตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธเคมีและซูดานไม่ได้ผลิตครอบครองหรือใช้อาวุธเคมีตามที่สหรัฐกล่าวอ้างทั้งนี้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อซูดานจะมีผลบังคับใช้ในวันนี้โดยสหรัฐจะปฏิเสธการให้เงินกู้และความช่วยเหลือทางการเงินแก่ซูดานผ่านสถาบันการเงินระหว่างประเทศระงับการส่งออกสินค้าและเทคโนโลยีส่วนใหญ่ไปยังซูดานรวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงอย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวไม่ครอบคลุมความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
5: สำนักข่าว AP รายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียพบผู้รอดชีวิตเพิ่มอีก2รายจากเหตุเรือโดยสารอับปางนอกชายฝั่งจังหวัดสุลาเวสีใต้โดยเป็นผู้หญิงวัย46ปีและบุตรชายวัย24ปีซึ่งชาวประมงพบอยู่บนเกาะบาลาโฮโยในหมู่เกาะเซรายาขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายอีก18รายโดยมีการระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยชาวประมงและประชาชนในพื้นที่กว่า200คนเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาอย่างไรก็ตามปฏิบัติการค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากมีคลื่นสูงถึง3เมตรและกระแสลมค่อนข้างแรงทั้งนี้เรือโดยสาร KM Nurun Sansa ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือรวม78คนประสบเหตุเครื่องยนต์ขัดข้องก่อนอับปางเมื่อวันพุธที่ผ่านมาขณะเดินทางห่างจากฝั่งหมู่เกาะเซรายาจังหวัดสุลาเวสีใต้ราว79กิโลเมตรโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยผู้รอดชีวิตได้5รายและมีผู้เสียชีวิตยืนยันแล้วอย่างน้อย1รายต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าและอดีตแชมป์โลก3สมัยกับทีมชาติสเปนอดีตแชมป์โลก1สมัยโดยเกมนี้ต้องยืดเยื้อไปจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษก่อนที่นาทีที่106ทัพกระเทงดุจะได้ประตูชัยจากจังหวะวอลเลย์เต็มข้อของเฟรานตอร์เรสพาทีมเฉือนชนะอาร์เจนตินา 1-0 ผงาดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่2ได้อย่างยิ่งใหญ่ต่อจากการคว้าแชมป์โลกสมัยแรกเมื่อปี2010ที่ประเทศแอฟริกาใต้พร้อมยุติการรอคอยแชมป์โลกที่ยาวนานถึง16ปีขณะที่ดาวซันวูของการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้คือคีเลียนเอ็มบัปเป้จากฝรั่งเศสที่ทำไป10ประตูส่วนท็อปแอสซิสต์เป็นของไมเคิลโอลิเซ่จากฝรั่งเศส ษที่ทำแอสซิสต์ไปถึง7ครั้งสำหรับอูไนซิโมนจากสเปนได้รับรางวัลถุงมือทองคำหลังเสียไปเพียง1ประตูในการแข่งขันส่วนนักเตะยอดเยี่ยมเป็นของโรดรี่จากสเปนที่คว้ารางวัลลูกบอลทองคำไปได้สำเร็จและดาวรุ่งยอดเยี่ยมคือเปาคูบาซีจากสเปนศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis ทัวร์รายการ W35 Dallas Summer Series ประเภทหญิงคู่มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับโคดี้หว่องหงอี้นักเทนนิสสาวชาวฮ่องกงเอาชนะคู่ของอานิต้าซาดีเยวาชาวยูเครนและโซฟีเลเวนลีนจากสหรัฐอเมริกา2-0เซต6-3และ6-1การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 Astana Women Open ที่ประเทศคาซัคสถานประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศกมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสสาวไทยหัวชนะเอคาเทรีนาตูปิเทียนามืออันดับ8ของรายการ 2-1 เซต 6-7 ไทเบรก 6-8 6-4 และ 7-5 คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จโดยนับเป็นแชมป์อาชีพประเภทหญิงเดี่ยวครั้งแรกของกมลวรรณยอดเพชรและทำให้เธอได้คะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก15คะแนนด้วยศึกฟุตบอลเยาวชนโคคัพ U17 Thailand ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ2026รอบภูมิภาคการแข่งขันโซนภาคเหนือรอบชิงชนะเลิศที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีเชียงใหม่ FC เอาชนะแม่โจ้ยูไนเต็ดไป3-1โดยเชียงใหม่ FC ได้ประตูจากชินดนัยเวียงคำนาทีที่3สิริภากรคำล่านาทีที่39และกฤตยศศรีสิรินาทีที่67ส่วนแม่โจ้ได้ประตูตีไข่แตกจากนิติพงษ์นำแผงในนาทีที่80ขณะที่นักกีฬายอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ตกเป็นของชินดนัยเวียงคำจากสโมสรเชียงใหม่ FCสำหรับการแข่งขันโคคัพ U17 Thailand ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ2026ภาคต่อไปจะเป็นการแข่งขันในโซนกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งจะแข่งขันกันที่สนาม FA Thailand Training Pitch 1และ2ที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569เพื่อคัดเลือก2สโมสรสุดท้ายจาก32ทีมผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปการแข่งขัน ROV นานาชาติ APL 2026ที่เมืองดานังประเทศเวียดนามรอบชิงชนะเลิศแข่งขันในระบบ Best of 7ชนะ4ใน7 Bacon Time ตัวแทนจากไทยแพ้ Lee Love Deep Cloth Gaming ตัวแทนจากไต้หวัน4-2เกมจบตำแหน่งรองแชมป์ขณะที่ประเภททีมหญิง Queen Showdown ในรอบชิงชนะเลิศแข่งขันในระบบ Best of 7เช่นกัน E-Arena ตัวแทนจากไทยเอาชนะ One Star Esports ตัวแทนจากเวียดนาม4-2เกมคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จและยังเป็นการคว้าแชมป์ทัวร์นาเมนต์นานาชาติหญิงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อีกด้วยการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV คัพสนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบชิงอันดับ3ทัพนักตบหนุ่มไทยเอาชนะเวียดนาม3-1เซต23-25 30-28 25-20 และ28-26 คว้าอันดับ3ไปครองได้สำเร็จโดยโปรแกรมต่อไปในสนามที่2ทีมชาติไทยจะลงประเดิมสนามพบกับเมียนมาที่ประเทศอินโดนีเซียในวันที่22กรกฎาคมนี้ศึกฟอร์มูล่า2เบลเยียมกลางปีฟีเจอร์เร็กเติ้ลทัศนาพลอินทรภูวศักดิ์นักขับดาวรุ่งจากทีม ART Grand Prix โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2คว้าโพเดียมมาได้สำเร็จสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นนักแข่งไทยคนแรกในรอบ8ปีที่ขึ้นโพเดียมในศึกฟอร์มูล่า2ต่อจากอเล็กอันบอนอังสุสิงห์พร้อมเก็บเพิ่ม18คะแนนจากสนามเบลเยียมสำหรับแชมป์ในฟีเจอร์เร็ก F2 สนามนี้คือราฟาเอลกามาราและนิโคลาโซล้อปิดโพเดียมอันดับ3โดยโปรแกรมต่อไปทัศนาพลจะเดินหน้าต่อในฮังการีกรังปรีที่สนามฮังการูริงประเทศฮังการีระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ศึกฟุตซอลไทยลีก2026นัดที่13ชลบุรีเปิดรังเหย้าเอาชนะภูเก็ตยูไนเต็ดไป4-1ที่สนามบลูเวฟอารีนาสนามเทศบาลเมืองชลบุรีขณะที่นนทบุรีฟุตซอลคลับพ่ายให้กับราชภัฏเพชรบุรี1-3ที่สนามลำโพสเตเดียมจังหวัดนนทบุรีส่งผลให้ราชภัฏเพชรบุรีเก็บเพิ่มเป็น31คะแนนรั้งรองจ่าฝูงเล็กแรก ศึกเอสโคล่า 3x3 ยูลีก 2026 รอบชิงแชมป์ประเทศไทยที่ศูนย์การค้าเมกะบางนาประเภททีมชายสกายคอร์ส SPU จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมเอาชนะ BU จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 21-18 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโดยศรีปทุมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมคว้าอันดับ3ส่วนประเภททีมหญิงCT ศรีปทุม SPU จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมเอาชนะ EDU SU Junior จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 19-11 คว้าแชมป์ไปครองและ EDU SU Senior จากมหาวิทยาลัยศิลปากรจบที่อันดับ3โดยทีมแชมป์ทั้งทีมชายและหญิงยังได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติขณะที่นายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันเอสโคล่า 3x3 บาสเกตบอลยูลีก 2026 ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนาวงการบาสเกตบอลไทยโดยตลอดการจัดการแข่งขันทั้ง4ภูมิภาคที่ผ่านมาทำให้ได้เห็นศักยภาพความมุ่งมั่นและพัฒนาการของนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศอย่างชัดเจนทำให้การแข่งขันรายการนี้ไม่ได้เป็นเพียงเวทีเฟ้นหาทีมแชมป์เท่านั้นแต่ยังเป็นสนามที่เปิดโอกาสให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไปนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยว่าในปีนี้กกท.ได้เดินหน้าจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารต้องห้ามให้กับทุกสมาคมกีฬาและตัวนักกีฬาอย่างต่อเนื่องก่อนเข้าร่วมมหกรรมกีฬารายการต่างๆโดยเน้นแนวทางป้องกันดีกว่าแก้ไขในภายหลังเนื่องจากเรื่องนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากในเวทีกีฬาระดับสากลทั้งนี้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเชื่อมั่นว่าทัพนักกีฬาไทยจะไม่มีปัญหาเรื่องสารต้องห้ามในเอเชียนเกมหนนี้เพราะทุกฝ่ายเตรียมการป้องกันอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะความผิดพลาดทางเทคนิคที่คาดไม่ถึงซึ่งเชื่อว่าไม่มีนักกีฬาคนใดเจตนาแต่อาจเกิดจากการรับประทานอาหารหรือยาโดยไม่ตั้งใจอย่างไรก็ตามกกท.ยังคงเน้นย้ำให้ระวังเป็นพิเศษนอกจากนี้นายก้องศักดิ์ยังยืนยันว่าแฟนกีฬาชาวไทยจะได้รับชมถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ฟรีผ่านทางช่อง T-Sport 7เป็นช่องทางหลักพร้อมด้วยช่องพันธมิตรอื่นๆที่จะมาร่วมถ่ายทอดสดให้ได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดตลอดการแข่งขันผานิชคาดนาครายงาน
15: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
18: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
15: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
4: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่าอสรพิษคำว่าอสรพิษสันนิษฐานว่ามาจากคำภาษาสันสกฤตว่าอสิระแปลว่าลูกศรซึ่งอาจแปลงความหมายเป็นเขี้ยวกับคำว่าวิสะแปลว่าพิษได้รูปเป็นอสิระวิสะแปลว่าสัตว์มีพิษที่มีเขี้ยวหมายถึงงูพิษนาคพญานาคอสรพิษเขียนออ่างสอเสือรอเรือพอพานสารอิสอฤาษีเดิมอสรพิษหมายถึงแต่งูพิษแต่ปัจจุบันรวมสัตว์มีพิษชนิดอื่นด้วยเช่นตามศาสตร์ห่วงจุ้ยถือว่าอสรพิษ5อย่างได้แก่งูตะขาบแมงป่องแมงมุมและคางคกเป็นสัตว์อัปมงคลไม่ควรให้เข้าบ้านเมื่อใช้เป็นความเปรียบอสรพิษหมายถึงผู้ที่ทำร้ายหรือให้ร้ายผู้มีเมตตาหรือผู้มีพระคุณเพราะความโลภความริษยาเป็นต้น
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
20: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
21: ขณะนี้เวลา12 นาฬิกา 45 นาที
5: ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 22:59 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร5เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 16:43 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174019713 2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37กรมบังคับคดีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน6อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.led.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่8สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหมกฮวกอาหารอีสานช่วงฤดูฝนท่านผู้ฟังคะหมกฮวกถือเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านของภาคอีสานที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตความผูกพันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติได้อย่างลึกซึ้งโดยคำว่าฮวกในภาษาอีสานหมายถึงลูกออดหรือตัวอ่อนของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำซึ่งจะเจริญเติบโตในแหล่งน้ำธรรมชาติช่วงฤดูฝนการนำฮวกมาประกอบอาหารไม่ใช่เพียงแค่การอิ่มท้องในแต่ละมื้อแต่เป็นภูมิปัญญาในการแสวงหาวัตถุดิบตามฤดูกาลที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะฮวกกบที่คนอีสานยกย่องว่ามีความแซ่บและเป็นที่นิยมรับประทานมากที่สุดรวมถึงฮวกเขียดที่สามารถนำมาปรุงอาหารได้เช่นกันเมนูนี้จึงเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมการกินที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยอัตลักษณ์ค่ะทว่าในความเรียบง่ายนั้นกลับแฝงด้วยความท้าทายสำคัญเนื่องจากฮวกเป็นสิ่งมีชีวิตที่เจริญเติบโตตามโคลนตมและแหล่งน้ำธรรมชาติดินโคลนเหล่านี้จึงเป็นแหล่งสะสมของสิ่งสกปรกและเชื้อโรคต่างๆได้ง่ายผู้บริโภคและผู้ปรุงอาหารจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกสรรวัตถุดิบโดยต้องหลีกเลี่ยงฮวกบางชนิดที่เป็นอันตรายอย่างเด็ดขาดค่ะเช่นฮวกคางคกที่มีพิษร้ายแรงสะสมอยู่ในตัวและไม่สามารถนำมารับประทานได้เลยสิ่งเหล่านี้ทำให้เห็นว่าวัฒนธรรมการกินอาหารพื้นบ้านของไทยมีความละเอียดอ่อนที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ความระมัดระวังและความใส่ใจในทุกๆขั้นตอนค่ะขั้นตอนการปรุงหมกฮวกให้อร่อยและปลอดภัยตามหลักสุขอนามัยนั้นเริ่มต้นจากกระบวนการทำความสะอาดซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการกำจัดสิ่งสกปรกออกจากตัวฮวกที่อาศัยอยู่ตามโคลนตมโดยผู้ปรุงจะต้องนำฮวกมาล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นทำการบีบเอาไส้หรือมูลของฮวกออกให้หมดทีละตัวอย่างพิถีพิถันเพื่อไม่ให้มีดินโคลนหรือของเสียตกค้างอยู่ภายในแล้วจึงนำไปล้างน้ำซ้ำอีกหลายๆครั้งจนมั่นใจในความสะอาดก่อนจะนำไปพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำสำหรับกรรมวิธีการปรุงตามแบบฉบับโบราณจะเริ่มจากการเตรียมเครื่องแกงเพื่อดับกลิ่นคาวและเพิ่มสรรพคุณทางยาโดยนำพริกขี้หนูหอมหัวแดงและตะไคร้หั่นฝอยมาโขลกให้แหลกพอประมาณพร้อมเหยาะเกลือลงไปเล็กน้อยจากนั้นนำฮวกที่ทำความสะอาดดีแล้วมาคลุกเคล้าเข้ากับเครื่องแกงปรุงรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ด้วยน้ำปลาร้าน้ำปลาและผงชูรสตามชอบสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการใส่ผักสมุนไพรกลิ่นหอมในปริมาณมากเช่นใบผักแมงลักหรือผักอีตูและผักขยงซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยชูรสชาติและสร้างความหอมหวนชวนรับประทานเท่านั้นแต่ยังมีฤทธิ์ช่วยต้านเชื้อจุลินทรีย์และขับลมในระบบทางเดินอาหารได้อีกด้วยค่ะเมื่อคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดจนเข้ากันดีแล้วก็นำมาห่อด้วยใบตองสดที่เช็ดสะอาดแล้วนำไปนึ่งในซึ้งด้วยความร้อนสูงจนสุกอย่างทั่วถึงซึ่งไอน้ำและความร้อนที่พอเหมาะจะช่วยทำลายเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนมากับธรรมชาติได้การรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมการกินหมกฮวก ให้คงอยู่ต่อไปในยุคปัจจุบันจึงต้องเดินควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญด้วยค่ะเมนูหมกฮวกที่มีเสน่ห์เย้ายวนใจด้วยกลิ่นหอมของสมุนไพรและใบตองที่ถูกย่างหรือนึ่งจนสุกจะแปรเปลี่ยนเป็นอาหารที่ทรงคุณค่าและปลอดภัยก็ต่อเมื่อผู้ปรุงใส่ใจในทุกรายละเอียดนั่นเองการปรับปรุงกรรมวิธีการทำอาหารพื้นบ้านให้ถูกสุขลักษณะนี้ไม่ได้เป็นการทำลายคุณค่าดั้งเดิมของอาหารอีสานแต่เป็นการช่วยส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าให้เมนูท้องถิ่นสามารถก้าวเข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัยที่คนทุกภาคและคนทั่วโลกสามารถเปิดใจลิ้มลองได้อย่างมั่นใจความใส่ใจในความสะอาดจึงเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้วัฒนธรรมการกินหมกฮวกกลายเป็นบทเรียนแห่งภูมิปัญญาที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์แห่งรสชาติท้องถิ่นเข้ากับการรักษาสุขอนามัยในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืนและปลอดภัยที่สุดค่ะจบบทความประจำวันเรื่องหมกฮวกอาหารอีสานช่วงฤดูฝนเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
15: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และชลธรจัญญาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ปอกว่า
1: เนาะซอง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: รู้อย่างสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านถึงนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

หรือเจเจนาไทยหนูเปียคอยนานหรือเวสอยแสงแสงเจ้าผิวเราเจนาไทยเราเปียนเอาเวคูยานาคงทิมสางทิมเจนายโยทิมาผู้เราเจียวลาอญวนทิมเจ้าเวคูเจนาตอง

ต้องเสียหน้าเว้ยยวนเฮ้ยโอเคอย่าให้เวชันจะจรหน้าตาเตียนตายเชื่อสินไว้จาสุนทินสุนเตียนเวกานี่นะยำเทียนเฮ้ยโจรเสียทานสตินาขอสักเสียอ้อยิ่งนาน

จจวงเสียไม่พอแสงเสมอเราตาหน้าน้ำเหลืองเหนียวหินจิ๋วหน้าเดียว

岁，因白老都结丢，可悲悲向龙阳尊爷谢老。Maho, Inna.

ตยามาเตียงเยี่ยมโซ่กล้วยเดี๋ยวปาดีควาน้ำเสียวต่อยเหโหลตานาเสียนจุลีอาเบเสียวต่อนาโยสองขาหินห้องไทยรอเวียไทยรอเฟียวรอเวียเงียนเสียวเวียหลุนต่อ Yeah.

0: เหี่ยวเข้าอยู่หัวตองเจ้าทาแม่น้ำห้องอยู่หัวตองหน่อยเราเจ็ดต่ออยู่หน้าตองต่างเขี้ยวเดียวตายเจ้าไปอยู่ต้องเสียนถุยหนาหนอต้องเตี้ยชิ้นเสือหนอและเท้าวีหน้าตวงยามเหี้ยเนเสียนตวงทุนิ้วหนาหนอขอรอเงียนโยสูรอแบแมงเกวหน้าเอี่ยมหูทาแม่บินตัวเสียมแกงเจียวเราหมอสายอินาเยี่ยวดูแมงเตียวมิวตาหน้าต่อยรออย่างหัวใจเราแล้วรอเต่าอยู่บินน้อและยำเป็นาวันวินฟังเว้ยหมายใจใครเนี่ยเนี่ยชะลอเปลี่ยนเหี้ยแต่แห่งอายุการเปลี่ยนนาวย
1: อนั่นนี่ต่างแสงเองกันตัวพ่อมี
2: เปลี่ยนแกงหรือเปลี่ยนเหี้ยต้องกล้าเสือสิ่งมาเงียนเหมือนเงียโอสีสอดว่าเลยอย่างเปลี่ยนทีเยอะเหมือนเงียดังเงียนทะเลเปลี่ยนชะตาเวทีสิ่งเงียนยินว่าโอวินเลยอินโยแปลงโตเสียมกินยาไว้ตายล่ะอย่าต้องน้อยวิจันวินตาไว้แปลงตรงเสียมพระเสยมาเจอแม่ตาสองโอ้ยแม่อยากทิ้งอย่างไฟมันวิข้ามเสียในที่เงียนคอยยินตีน้อยนามเสียทิ้งอย่างสุขานโอวีแบ่งสองต่อเสียมนานเจียย้อยบวกมิวต่อเสียมกันวีโลโอวีเยลเอ้ยต่อเสียกันเลือดเอ้ยวีทวินตัวเวียนย้อยเสียวตุ๊ดที่เวิร์ดินตวางยินเบิกกินโอ้ยดักสาวเหมือนสิ้นนานวิโอ

大去出路太久哦叫叫你的叫金哪叫得雷哦叶那哦佩斯拉那年那庄飘喽村啊

ยำฟางโนเปเสียตอเวโคยุนนาเบลสายตอยโอยาทุเปเตยากวางโอซองนิ่มเตเนเตกินเนเสียตอปโเสร็จไปโอเสียหินโอยงมาเจรินายหอจุเปียเทือนโอยจีนาตายสิ้นเทือนโอไทยติวโลเจีย

แห่งเปลี่ยนเยเวเปาตาเปลี่ยนนี้ที่มอยตายแล้วจอยน้ำโยไว้สังสีนาเลียมเอซีเวลินเทเนเปลี่ยนเยเนเชียวโล

น้ำเหี่ยวเฟี้ยวนี่เนี่ยยามลุยเชียวเชียวย่อมาปุ้ยสางเอาไปเชื่อถือหล่อผิวมาเป็นเด็กที่มาเจ็บคอยสิงขึ้นเอาขาดแต่เจ้คอยรอติงอย่างด้วยเลี้ยวเช

แต่ถ้าไม่แท้จริงกับยาเตโอแท้จริงยามอีโอชะแหงอายโอควันใจไม่เปลี่ยนจิ๋วหวยคำเนี่ยเตโอเตี้ยอยู่โนต่างต่างเคลื่อนไฟโอเปลี่ยนจ้าตีไม่แปรอย่างเบลฟัง

के मनारे ते काना त्योता के ओ थियत नु नो नय त्वा गा तो पे ओ हेंग

งเฟ่ติดดองนาตวังมองกินโลฟังเล่ย่อเวจันนาทานเนินต่างเจ้าย่อเดียโลสิโลที่งานย่อหินโลยัง

เตียมมาขี้เจโอเวอเซงอวินโยเดียเวโฮตาจิงต้องเงสวงโอเจียวกวดโอเทียนนาเย็นนานสันโอเจียวเจ้าตาเบปานาเสียนเดินไทยกัวโอ้ยอุ่ยเท้าเทียนนาจิวได้ยำโอทิ้งจวางล้อเวหินโยเวเตรียมไว้วางโอ้ยเทียนนาจิวขี้เจโลเส้นนิ้ว

当啊，在啊，在谁？今在浪里啊，去充电啊，免了房租哦了，表啊，供大了，变。

ดินไม้แมงโลแสงยามมาเวเจท่าเวยาวจริงไกวโลเปลี่ยวโลทุงอาเตียนแซลิวจินญาณเจเนลาลิเวเฮเลเสียวโอเทโลมิวเจนานโอทุเลเสียนเวียเนียมเปียวเวียมโกงตาโอหลวงโฮยามโลเปียว

อดยามยามผู้เวยามขอเวปุณทอเสเสียจางโอเบียวเลาจิวเจ้าจ้าโอหุงเจ

จาเหลี่ยมตู้โลวิสัยวินาโอเจ้าโอ้

시연에 떠나 장춘세 신어 광

เหี่ยวเบียดแห้งตายสูดสะโหอแปงจัวโยเนชุนนายางเสียงเพียงเงียบเงียบ

hèn. Ta ta mê tí nhàn à, ơn chè mê chè là phải tỏ tí tí nhàn.

chia hiện lại màn phi làng.

ตาตีดินโอ้ยยามฟังดูฟังที่งาบาเนื้อเจ้าสานะเจ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย

แพงท้องเสียเฮือนอาบโดนยาจาดีอ้อกว่าแอนติแง่แล้ว

0: ज्ञानस्ति ज्ञापये आत्यन् पूर्वावेशेन ज्ञाप्यामका ्यमस्यामस्ते पाप्यं न आतान
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบากรุ๊ปกรุงปักกิ่งพร้อมเชิญชวนให้ขยายการลงทุนในไทยเพิ่มเติมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบากรุ๊ปกรุงปักกิ่งหารือแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาผู้ประกอบการไทยและเศรษฐกิจดิจิทัลพร้อมเชิญชวนขยายการลงทุนในไทยเพิ่มเติม
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาและคณะเดินทางเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบากรุ๊ปกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมหารือทางต่อยอดความร่วมมือด้านการลงทุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศโดยมีนายโจเซฟซีชัยประธานกรรมการอาลีบาบากรุ๊ปให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีชื่นชมบทบาทของอาลีบาบากรุ๊ปในฐานะบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่พัฒนาระบบนิเวศธุรกิจดิจิทัลอย่างครบวงจรมีการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคพร้อมเชิญชวนอาลีบาบากรุ๊ปขยายการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติมโดยเฉพาะในด้าน AI บริการคลาวด์และโลจิสติกโดยย้ำถึงศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจและประตูเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคอาเซียนชาววิสาประทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
2: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษาตามสภาพความเป็นจริง
8: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงสถานการณ์การขอทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซึ่งขณะนี้มีประชาชนยื่นเรื่องเข้ามาแล้วกว่า2.9 ล้านรายโดยกว่า 40% เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมรวมถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะและเงื่อนไขด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มนักศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยตั้งเป้าหมายจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทันการโอนสิทธิ์ให้ผู้รับสวัสดิการรายใหม่ภายในวันที่1ตุลาคมนี้ส่วนการดูแลกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งเดิมที่ไม่ได้ลงทะเบียนในรอบใหม่หรือผู้ที่ไม่ผ่านสิทธิ์กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมในรูปแบบสัดส่วน 60-40 ต่อเนื่องไปอีก2เดือนซึ่งครอบคลุมประชาชนกลุ่มนี้ประมาณ6ล้านรายและยืนยันว่าภาครัฐยินดีรับจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นและหากมีความจำเป็นก็พร้อมที่จะจัดหางบประมาณเพิ่มเติมมารองรับเพื่อดูแลผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนให้ครอบคลุมในทุกมิติต่อไปปฏิพลสถาปรมมารายงาน
2: หน่วยยามฝั่งไต้หวันพบเห็นเรือของจีนจำนวน55ลำเคลื่อนไหวรอบเกาะไต้หวันในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างข้อมูลของหน่วยงานยามฝั่งไต้หวันที่ระบุว่าทางการไต้หวันตรวจพบเรือของรัฐบาลจีนจำนวน55ลำซึ่งรวมถึงเรือหน่วยยามฝั่งและเรือวิจัยทางทะเลรอบเกาะไต้หวันในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น30ลำจากเดือนก่อนหน้าและเพิ่มขึ้นร้อยละ120เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวตอกย้ำถึงความเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นของหน่วยยามฝั่งจีนในยุทธศาสตร์การกดดันไต้หวันของรัฐบาลจีนซึ่งสร้างความไม่พอใจแก่ทางการไต้หวันและสร้างความกังวลให้กับชาติตะวันตกรวมถึงสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสและเยอรมนีอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมของจีนและสำนักงานกิจการไต้หวันของจีนยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลล่าสุดของหน่วยงานยามฝั่งไต้หวันปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเ
1: ปอร์เบอร์ซุ้มค่ะ
2: ก็ว่า
1: เนาะซอง
3: โอดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรม

0: ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: 30บาทรักษาทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง30บาทรักษาทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
3: มาก

写画不来画画，阿姆萨阿沃历史我都知的话做不来我，阿沃历史我把家公我不呀斯坦尼为他有个在西洋汉ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ง้อแน่แน่โฉบโมควายีจิโมติฮวาโดทีมูลงโง่แม่ยาญีโมควายีสามโมทีญีมาญีฮวาโดแน่แน่ติฮวาทีมูลติฮวานาทีญีฮวาญีนาญาซึโดจาวิทยุโดจามังโง่แม่ยายีระบบญาระบบ AMยี่ครึ่งความถี่งอไม่ยังว่าที่ตัวลีเฮาชิตจะโชว์จวนยาดูละอาทิตย์ท้าวระบบไลฟ์สดคือว่าฟิสบุยเพ่งว่าเพื่อสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ที่เรียบบัวยาดูละ

雪花不来花花阿姆萨阿姆李苏姆都这的话别老阿姆李苏姆把嘎姑姑们呀สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าดางาวิทยุว่าดูจากมาเผยยี่ระบบยา AM ยี่ความถี่ยาที่ตัวลี่ยาฉีดสืบฉุกกว่าดูจากอาทินิทาวระบบไลฟ์สดไงฟิสบุยเพจเผยสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ตที่ได้บูงยาเผยดูหลังงาในเนี้ยยาชมโมควันยีจิโมว่าคือถือความด้วยไงอาทิเนี่ยที่โมเราไม่ยาหนีโมควันยีสามโมที่ยี่มาหนีความด้วยในเนี้ยถือความที่โมเราถือความน่ะที่เนี้ยควันยีน่ะเนี้ยจะถือดวงโออาทิเนี่ยเอาเสียความรักมาถือมาปีมาเสื้อจีนชาวโง่ไม่ยาไงอาเมซากฎหมายถือมาตุลาไงกฎหมายถือมาโง่ไม่ยากฎหมายคุ้มครองไงซื้อของออนไลน์ไม่ใช่เฉพาะงานที่ว่าจะซื้อจะมากว่าระบบออนไลน์ข้อนี้สายยิสูวุสแรกกฎหมายจะมาคุ้มครองเหยื่อบุตรงานอาทิเบียไม่ยากกฎหมายจะมาคุ้มครองยามาคืออาริเลียมางะมาถึงมาปีมาช่างงานยูถึงมาผมไม่เฉพาะงานเอาว่ามีอันนี้ว่าคือว่าจะซื้อจะมาไงว่าระบบออนไลน์ข้อนี้สั่งซื้อยามางออามีาจวบอาทิเนี่ยกูเราคือโดนหลอกยิสูงอกูไม่ใช่ที่เหรอเอาละฟ้าจะสู้เหรอก็จะสู้เหรอขึ้นยากเอาว่าจะซื้อถึงมาสาระบ่เหรอแต่ละบ่เหรอจะซื้อมาชื่อหงอ่ะยากว่าข้อสนับยามาเหรอทีจื้อเอาว่าเราสู้ฟ้ามาเหรอทีจื้อเอาว่าสาระมาทีจื้อเอาว่าว่ามาเหรอทีจื้อที่ตัวเชิงอ่ะอาทิตย์เป็นงบเงินเหรอเอามือสั่งสู้กฎหมายทำไงคุ้มครองไงที่ว่าอยู่สุดอ่ะอาทิตย์คุ้มครองเหรอแบงอ่ะอาทิตย์เป็นงบเงินเจ้าของอ่ะเอามาจะซื้อจะมาอาบทระบบเอาละข้อนี้สาระงอบัญญัติงาที่นี่กว่าโวเกตเงินปลายทางงาเกตเงินปลายทางบัญญัติคือหนูจะซื้อเป็นไรนี่ฟัวเบื่อมางาอาทิตย์บัญญัติจะซื้อพาไปเรางอบัญญัติของงานุ่มแบบพี่เจ้าว่าหนูวิดีโอเดือดงาหนูกวนหนูสุดแพ้หรอกงามาละคือวิดีโอถึงมันเดือดจริงงาหนูกวนหนูพี่เจ้าว่างาเอามาให้หลักฐานสิช่างแง่พี่ขวานหนูพี่ของบัญญัติจะซื้อมาหนูตั้งว่ายาโฆษณายามาคือมาชื่อของว่าที่นี่นู้ที่จะฟูนามาคือที่จะกล้าว่านู้นที่จะสารมาคือที่จะกล้ามาชื่อดอกมาคือนู้ฟูบาคือเบอร์มาชื่อเบอร์จากง่ายกว่ายาจะซื้อสุดสุดละง่ายยาที่ของสุดละคือจะซื้อเบอร์จะซื้อผึ่งสุดละมาเงาว่าไปไทยเบอร์มาคือนู้ฟูบาเกิดมาชื่อเบอร์จากง่ายเปรียบว่าจะซื้อที่มาชื่อเป็นยังไงเอาสารมาคือมันง่ายกว่าเพราะยาคือฟูบาเกิดมาชื่อเบอร์ง่ายจากของง่ายมาคือสุดสุดละง่ายอธิบายมันยาจากของง่ายเจ้าของยาว่าเก็บเงินปลายทางพะเยาะโง่เป็นยังไงมาคือจะซื้อแผงจังไงแผงเงินเงินกับตัวนี้ยังไงจะซื้อมันงับไปคู่ผาดเกินไงจะซื้อมันไปคู่ผาดเกินช่องไงมาคืออันนี้ก็รายงานคือที่ชมตัวช่องไงว่าคือยากว่าเก็บเงินปลายทางซื้อมาคือจะซื้อแต่ละมาคือเอาจะซื้อวันละไม่ยังไงคู่ผาดแค่ก็ชิ่งไงนี่ยังว่าถอดแผงชิ่งไงเอาแผงว่าจะซื้อโอ้มันง่ายว่าเอาที่จะแบล็คว่าที่จะกล้าง้อมาคือสุดท้ายว่าคู่ผาดคือมาวอนเราชาวงานอาทิตย์ไปคืองานทำมาคือยารัฐบาลคือกฎหมายทำมาดูแลงานอาทิตย์ไปเจ้าของงานมาเก็บเงินไปไทยสุบัญญาว่าจะซื้อภาวะเรื่องงบเป็นยังไงผิวหนี้ยืดตัวชาวงานพมังงานว่าผู้บัตรกึ่งงานชาวงานทำมาคือยากฎหมายทำมาทีเลยแล้วลอยยังไงอาทิตย์ไปคือซื้อหาสายนี้กับผู้ยามายาทีเลยยูตัวงานยาเป็นยังเคยใช้ทำทีไปเฉียงงานวันที่3ตุลาไงปีก็คืออายุคนจะคือหยิบตัวหยิบจริงๆของผู้จะมาง่ายมาครับว่าชาวขวานมาที่ปีมากเลยสุดจริงๆง่ายอาทิตย์บ้านยามมาสั่งง่ายมากกว่าแต่ขวานนานชาวขวานทำมากกว่านักการยังคือสุภาพขวานตัวจุดละขวานง่าย

0: 我喜欢我的比妈妈和特别中文啊，特别和这句话莫来话啊，我历史我把高工我们也他金买啊，สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าด่างอ่ะทีนี้ถ้าวิทยุว่าเมืองจะเบื่อยี่ระบบยาเอเอ็มยี่ความถี่ยาคือติดตัวลิงยาฉีดสูงขึ้นกว่าจูนยาคือดูละทีนี้ถ้าฟิสิบัวคือไลฟ์สูงยังไงยี่เพจเบื่อสวทชเชียงใหม่เอเอ็ม1476งาทีนี้คือไหนไหนเบื่อสมโมควันยี่จิโมเบื่อจะหัวด้วยทีโมเราไม่ยาคือยี่โมควันยี่สามโมงาทีนี้มาคือเหนียวหัวที่ต้องงาอธิบายว่าเฉพาะท่าวิทยุนาจาโซไลส์สวัสดีสุดก็คือคือบ่มองงาว่าเฉพาะท่าคืองาคือจุดชี้จอมาฟุตซาชิดาพักงามยาว่าจริงงาที่นี่คือน่าจะเพื่อการทัศน์ทางจุดเจงาที่นี่แก่ที่นี่ว่าคือด้วยคืออะไรกว่าเยอะงาข้อความนี้เปรียบเทียบกับเจงาว่าเฉพาะท่าคือบ่มองงาข้อความสวัสดีครับ
1: Togo.

0: 我谢谢你生啊你我是我是妻子花一朵花来花啊啊啊啊啊啊啊啊
1: 你是我努力三千子快度人
0: 哎哎
1: 两块

0: الدرع على جهت يا
1: سيسينينا أني مخرج قوي يا

0: demo assanhado.
1: Se no demo batizale coitima assanhei.

你是我努力的在梦啊，不怪我多点露露。

Ya dinya ma ko ko.

满是疼，我的心里暖，这些日子家。

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีขยายเวลาอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงวันที่20กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
6: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
7: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
1: กระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีขยายเวลาอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ถึงวันที่20กันยายนนี้พร้อมเปิดศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสอำนวยความสะดวกประชาชน
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ออกไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้เพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบการอุทธรณ์ได้อย่างเพียงพอพร้อมยืนยันว่าการตรวจสอบสิทธิ์จะดำเนินการทุก2ปีเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปถึงผู้มีสิทธิ์อย่างแท้จริงทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยยังได้เปิดศูนย์ One Stop Service รองรับการยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันรวมถึงผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลโดยใช้กลไกของกรมการปกครองอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านอำนวยความสะดวกในการรับคำร้องและให้ข้อมูลแก่ประชาชนด้านนายนรชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่าได้ประสานจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศเร่งประชาสัมพันธ์ทั้งสิทธิประโยชน์ของโครงการและขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์แก่ผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจแก้ไขปัญหาและติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิของรัฐได้อย่างทั่วถึงปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือด้านสื่อมวลชนไทยจีนจำนวน3ฉบับโดยมีนายกรัฐมนตรีของทั้ง2ประเทศเป็นสักขีพยาน
9: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เดินทางเยือนกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อร่วมลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการสื่อสารมวลชนระหว่างไทยและจีนรวม3ฉบับได้แก่บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับสำนักข่าวซินหัว บันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับสำนักข่าวอีโพสเดลี่และบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับกลุ่มสื่อแห่งชาติจีนการลงนามดังกล่าวมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมเป็นสักขีพยานสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศในการยกระดับความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างไทยกับจีนในมิติชวิสาประทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เร่งบูรณาการหน่วยงานแก้ปัญหาให้เกษตรกรพร้อมชู5แนวทางหลักทั้งลดต้นทุนพัฒนาแหล่งน้ำและเร่งยกระดับเอกสารสิทธิ์สปก. 4/01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร
10: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ณกลุ่มเกษตรกรสวนส้มปฏิรูปที่ดินคทช.แปลง1อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนนโยบายของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกกรมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วสำหรับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้เน้นย้ำ5ประเด็นสำคัญได้แก่การเร่งตรวจวิเคราะห์สภาพดินเพื่อลดต้นทุนปุ๋ยการส่งเสริมพืชที่มีตลาดรองรับการขับเคลื่อนกฎหมายยกสิทธิที่ดินสปก.ให้ใช้ค้ำประกันเงินกู้การตั้งเป้าหมายออกหนังสือยืนยันสิทธิ์สปก.ให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคม2569ครอบคลุมเกษตรกร600รายและการเร่งรัดจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างครอบคลุมเพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์โอโบดาจ้า
4: โอโบโชเปอร์
3: เบิร์ซุงคา
4: ปอกว่า
3: เนาะจง
4: โอดูทามา
3: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 kHz
6: สามร้อยหกสิบห้าน
7: ับอะไรคะคุณ
6: นับถอยหลังอายุพรบใหม่ของรถเราไงอายุลดลงทุกวันแต่รับประกันความคุ้มครองเหมือนเดิมตลอดปีต่อพรบแค่ปีละครั้งอุ่นใจราคาก็ไม่แพง
7: ดีค่ะงั้นพรุ่งนี้ฉันช่วยนับ
6: และพรบของรถคุณล่ะครับเหลืออีกกี่วัน365วันให้ความสำคัญกับพรบด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัยโทร1186
8: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.บริหารความเสี่ยงภัยแม้ธุรกิจสะดุดแต่ไม่หยุดชะงักด้วยประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักคุ้มครองอย่างไรบ้างประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเป็นการประกันภัยที่คุ้มครองความสูญเสียในทางการค้าไม่ว่าจะเป็นรายได้ของผู้เอาประกันภัยที่เกิดจากภัยที่เอาประกันภัยไว้เช่นไฟไหม้หรือภัยธรรมชาติเมื่อธุรกิจของคุณต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้และเป็นทรัพย์สินที่มีผลต่อการค้าของผู้เอาประกันภัยเพื่อทำให้ผู้เอาประกันภัยนั้นกลับสู่สถานะทางการเงินดั้งเดิมเสมือนไม่ได้เกิดอัคคีภัยหรือภัยอื่นๆที่เอาประกันภัยเกิดขึ้นสำหรับรูปแบบการคุ้มครองจะคุ้มครองรายได้ที่สูญเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อเนื่องค่าบริหารจัดการช่วงวิกฤตส่วนรายการความเสียหายที่จะได้รับการชดเชยจะมีทั้งค่าเช่าค่าไฟฟ้าค่าจ้างประจำกำไรที่สูญเสียค่าใช้จ่ายพิเศษเพื่อให้ธุรกิจนั้นเดินหน้าต่อได้ขณะที่ระยะเวลาคุ้มครองจะเริ่มนับจากความเสียหายคุ้มครองไปจนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จและกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติสำหรับธุรกิจที่สามารถนำเอาประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักไปใช้ได้จะมีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมรวมไปถึงห้างสรรพสินค้าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักจะช่วยให้คุณฟื้นตัวอย่างรวดเร็วลดผลกระทบทางการเงินและลดความเชื่อมั่นของลูกค้าและผู้ค้าแต่ก็มีข้อควรระวังนะครับท่านจะต้องมีเงินประกันทรัพย์สินก่อนรวมถึงเงื่อนไขและข้อยกเว้นในกรมธรรม์จะต้องอ่านให้ละเอียดและควรที่จะประเมินมูลค่าการขาดรายได้อย่างเหมาะสมครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิ์และประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่อย่าลืมกดถูกใจเพจ Facebook และกด4เฟิร์สหรือเห็นโพสต์ก่อนติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่0531127

0: 0818-9302-302
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
3: มังมังเลวเอาเก่งเฮาก
4: ็ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจที่คลื่น FM 93.25 MHz ช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาว่าส่งช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักษ์ Bike and Concert แทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสารพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: เฮ้ยเพื่อนคิงพอไม่ยิงคนนั้นหรอ
1: คนไหนวะคนไหนพอยังมาเจ้คนบ้านเฮาปะ
2: ไม่ยิงเมืองกรุงเหรอวะ
3: ลูกไหนมาโพสเชียงใหม่ปะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับคณะทำงานตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเตรียมสรุปผลเสนอนายกรัฐมนตรีช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
5: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์

0: มออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกันที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้คณะทำงานตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพบข้อพิรุธสอบท้องถิ่นในช่วงหลังสอบเตรียมสรุปผลเสนอนายกรัฐมนตรีในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้
2: พันตำรวจเอกอุเทนนุ้ยพิมพ์รองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค6ในฐานะโฆษกคณะทำงานตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายครั้งที่3ซึ่งผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ากระบวนการจัดสอบแบ่งออกเป็น3ช่วงได้แก่ก่อนสอบระหว่างสอบและหลังสอบโดยจุดที่พบข้อพิรุธมากที่สุดอยู่ในขั้นตอนหลังการสอบคณะทำงานจึงมุ่งตรวจสอบในเชิงระบบทางด้านการบริหารและวิชาการโดยเปรียบเทียบการดำเนินงานกับมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือSOP ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบต่อรัฐบาลไม่ได้มุ่งตรวจสอบความผิดของบุคคลหรือบริษัทใดเป็นการเฉพาะส่วนการสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นนั้นเป็นการสอบภายใต้กฎหมายเฉพาะแยกจากการสอบข้าราชการส่วนกลางที่อยู่ภายใต้สำนักงานกพ.โดยมีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักซึ่งได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยภายนอกเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบทางนี้คณะทำงานมีกำหนดสรุปรายงานผลการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีภายในวันที่4สิงหาคมหรือไม่เกินวันที่5สิงหาคมและจะแถลงความคืบหน้าเบื้องต้นอีกครั้งในวันศุกร์นี้ดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเตือนภัยกรณีเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ทิพย์ย้ำหากพบว่าค่าใช้จ่ายต่ำกว่าความเป็นจริงยิ่งเสี่ยงถูกหลอกพร้อมเร่งดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้อง
3: พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีหลอกลวงเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ว่าพบผู้เสียหายจากจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาจังหวัดละประมาณ150คนโดยผู้เสียหายยืนยันว่าได้จ่ายเงินให้กับกลุ่มผู้ชักชวนและผู้รับเงินคนละ 25,000 บาทโดยอ้างว่าสามารถพาเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ได้แต่เมื่อตรวจสอบกับบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายพบว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์อยู่ที่ประมาณ 50,000 บาทขึ้นไปจึงเชื่อได้ว่าการเสนอราคาเพียง 25,000 บาทเป็นการหลอกลวงประชาชนโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหาแล้วบางส่วนและจะเร่งดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมฝากเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ประสงค์เดินทางไปประกอบศาสนกิจในประเทศซาอุดีอาระเบียให้ใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับอนุญาตและอย่าหลงเชื่อข้อเสนอที่คิดค่าใช้จ่ายต่ำกว่าความเป็นจริงเพราะมีความเสี่ยงสูงที่จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังกว่า200นายเปิดปฏิบัติการรื้อสิ่งปลูกสร้างรุกป่าสงวน11จุดทวงคืนหาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตพร้อมย้ำผู้บุกรุกป่าและชายหาดต้องถูกดำเนินคดีอย่างไม่มีข้อยกเว้น
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดยุทธการทวงคืนหาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตโดยนำกำลังเจ้าหน้าที่กว่า200นายจากชุดพยัคฆ์ไพรพญาเสือและฉลามขาวเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดจำนวน11จุดหลังพ้นขั้นตอนการอุทธรณ์ตามกฎหมายโดยย้ำว่ารัฐบาลจะสร้างมาตรฐานใหม่ในการบังคับใช้กฎหมายโดยทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มทุนรายใดป่าไม้ชายหาดและที่ดินของรัฐเป็นสมบัติของประชาชนหากพบการครอบครองหรือออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบจะดำเนินการเพิกถอนและรื้อถอนตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ยังยืนยันอีกว่าหลังการรื้อถอนแล้วกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์และพัฒนาเป็นพื้นที่ป่านันทนาการและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศพร้อมเดินหน้าทวงคืนพื้นป่าและทรัพยากรของรัฐทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อคืนทรัพยากรธรรมชาติให้กับประชาชนอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณหาดนุ้ยได้รับความเสียหายจากการบุกรุกรวมประมาณ15ไร่ส่วนปลูกสร้างอีก39รายการยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองและจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์โอบูดาจ้า
4: โอบูชอปเปอร์
3: เมซุงคา
4: ปอกว่า
3: ญอจง
5: โอดูทามา
3: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: าถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดี

0: ากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือน
1: ฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณน้องๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

ยามข้อนี้โลลลีจิโลเจแต่ยังเอานานอาเจ้าจันจินนายามทางนี้จังเอาเจ้าไม่รู้คงเปิดเจ้าให้ชาววันนั้นพิมพ์ว่าเจ้าสิวเนี่ย

ดเสียวไม่รอยุ่นเสียแม่โอ้เจียนเนอตรงที่หน้าหูคิดจะสิงเจียนเนยุ่นนรอบงสิงโอหมายรอดีมาเขาจริงโอ้ค่ะ

ตโอเลจยามโนเฮนาฟิวยามาโอจังโอฟิคอเอวะจันจินายามเจนิจโยชุนโอกังฟิวตุโอเวยามาโอ并不爱的酒单啊真言呢听我买卖我转了云我转了无限世长的东边人有呢叫手奴才何其的寂静的无言无言的恩边啊人有呢叫天路断安老的自己那无道并不爱的就当啊长久的长啊哦买卖我长了云我长了哦羡慕并不难买云啊壮士的飞渡房路在那蓝桂乌蓝一块的海

ายสิวเสรียามตุนเนาอยู่เนาะยามอยู่หนาปิ่นเจถิ่นปุ่นเนี่ยติงมาลาโอจินเสฟิวโลตายเจียมเสียโอควางโอยาวานนายามเสเจียนอยู่เนี่ยปวนมาลาโอเหมือนโลจินฟังต่อเอก็ยำฟังเอาฟังเชียนอยู่นานชินเลยตู้ฟังเอคุยรู้เมาโลยุนต้อยมีนุยำฟังเอาฟังเหลียงอีนานินตองสอยฟางเอกินนาราโอยดังหินโอจอยโลจอยเฟียนดุนโอฟานพอจางอาหน่อยตัวจอยฟางเอคุยโลเฟตุเจถิ่นโอปุนตุยโอฟังยุนลาวเฟทีนาจอยตาเจโอเดียงหินจิโลตายตุยโอฟังตุยฟังฟังจอยมาเอ้ยเอาจงเจมาโลติวควรตู้จอเยียจอไม่อย่างยังอย่างอีฟิโอเยเจ้าย่ำโลยุนย่ำเท้าอู่ต่อฟ้าอ้ำจอวิลูต่อย่ำยางเอหลังเอาเหลียงหินอู่ฟ้าจอลูฟ้าหน้าต้มไม่อู่จริงยุนลาวเฟทินาจาวจิงเอลาวโลเยโลยังซอยลาวเฟยัมเปอูจิงเจ้าตาเฮยังดีนาเมฟังเอ๋เจียวโลยยุนลาวไฟโลทินนาเจลาวยอยันว่าเอ๋เลาวตาวจีไม่ฮู้ยใจโอ้ยเสียงเจวิโลกวางสุโฮเสียวยามจะเอวิโลตาวไม่ฮู้เย่จังโอยามจะเอวิโลตาวไม่ฮู้

0: Lionel. Caro, quizá yo bien me no tu amor. Jam suya, weón, sin señetina lo sin se. Chiem lo yun chiem se o quang o chiem se o vân di na tang se nghe mẹ ngao cha sang o thao lo ta siêu lo nam nhau với tu nhu na phụ quê nhé chúa ơi muôn nụ quang ô lo về khu mẹ ngẫu xì ngộ chiêm thâu với huệ hoa na tu tràng nghe phun nào vẫn nô in phui kí nô tô chả ngâu song nam nhào vá tôn nhu na bua yu nghe mẹ ngào họ khi vi xiêu nhựa nâu ta ngủ chiến chia bê huệ vơ nở giỏi y nhẹ hà nâu bê hằng ô thằng ngủ sân chiếu chiếu siêu thiên na phàm quang rồi pha nghệ như nào phu nô phu nô như na thao lô nín lô sư chia với phàm tha nạn có ế duyên lối lũ đi phản ngô dàng giảm nói ô họ suy thâu vi phú đà dù nà rồi phang nghe dù nà lo phiêu nhiên nào luôn lộ nam nhau với chàng hồng à khu phiêu như xuân nào nhau xuân chỉ nhà ngập vừa màu á ô ya ma vi phang ra ngã ho no ni o ho khi se tong phía ma thao lo a o in no tho bua vi phui yu na we yen ni se o tui 奈特乌维切嘎那乌切那妙乌维江红啊顿顿的门啊乌切罗本燕嘿维扎酒啊乌我家的朋友那靠见你心啊哦否落在病痛的家买屋到到家那靠心接度念喽呀一呼呼噜大自然来哦飘切头为陪那有那江上走啊哦陪度为西藏哦都哦那哦飞路光带阳涛就满的夜哦一路带浪翻的成绩
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดมาตรการส่งเสริมถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศรอบแรกมีผู้ประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนกว่า 3,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
6: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
6: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
2: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพอใจภาพรวมหลังเปิดมาตรการส่งเสริมถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศรอบแรกมีผู้ประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนเกินเม็ดเงินลงทุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กว่า 3,000 ล้านบาท
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติครั้งที่1ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้ามาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศซึ่งเปิดให้ผู้ประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนรอบแรกระหว่างวันที่13มกราคมถึง31มีนาคมพบว่ามีผู้ยื่นเอกสารครบถ้วน74โครงการรวมค่าใช้จ่ายผลิตกว่า 3,051 ล้านบาทสะท้อนถึงการตอบรับจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนมีโครงการที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและยื่นขอรับงบสนับสนุนภายในเดือนพฤษภาคม2570จำนวน59โครงการประกอบด้วยภาพยนตร์9โครงการละครและซีรีส์38เรื่องและมิวสิกวิดีโอ12โครงการรวมมูลค่ากว่า 2,417 ล้านบาทโดยโครงการทั้งหมดจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และกลไกที่คณะกรรมการกำหนดส่วนมาตรการส่งเสริมการจ้างผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของต่างชาติอีกทั้งยังมีความเห็นชอบในการปรับโครงสร้างกลไกคณะอนุกรรมการใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และดิจิทัลคอนเทนต์พร้อมเน้นย้ำการพิจารณาเงินสนับสนุนอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมาริชโยรายงาน
2: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด32จังหวัดชายแดนขับเคลื่อนการทำงานของศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนกระทรวงมหาดไทยร่วมกับฝ่ายความมั่นคงรับมือภัยคุกคามตามแนวชายแดนทุกมิติน
10: ายอังสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนกระทรวงมหาดไทยโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด32จังหวัดชายแดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพร้อมกล่าวว่าเพื่อเป็นการลดภัยคุกคามและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จึงขอให้จังหวัดชายแดนใช้กลไกของศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านระดับจังหวัดขับเคลื่อนงานอย่างจริงจังโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมาและกัมพูชาเนื่องจากปัจจุบันพบปัญหาภัยคุกคามด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการค้ามนุษย์และยาเสพติดจึงขอให้หน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะในอำเภอในพื้นที่ติดชายแดนต้องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งทหารตำรวจและผู้นำท้องถิ่นสกัดกั้นและเฝ้าระวังช่องทางธรรมชาติอย่างเข้มงวดรวมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งผลักดันโครงการตำบลปลอดยาเสพติดเพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนในลักษณะโดมิโนเอฟเฟกต์ขยายผลความสำเร็จจากระดับตำบลสู่ระดับอำเภอและระดับจังหวัดโดยตั้งเป้าหมายสูงสุดในการเป็นจังหวัดที่ไร้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายยาเสพติดจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: มณฑลทหารบกที่39เปิดการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารเสริมประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติและภัยคุกคามในพื้นที่
11: พลตรีนพดลวัชรจิตบวรผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่39เป็นประธานเปิดการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารณค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถอำเภอเมืองพิษณุโลกเพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุภัยพิบัติและเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นโดยเป็นการฝึกรูปแบบเสมือนจริงที่บูรณาการการใช้กำลังและขีดความสามารถจากทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถประสานการปฏิบัติและตอบโต้ต่อภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆและสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งการใช้กำลังทหารในการป้องกันและตอบโต้ภัยคุกคามและภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆทั้งนี้การฝึกดังกล่าวยังเป็นโอกาสสำคัญที่ทุกหน่วยงานจะได้เรียนรู้ระบบการประสานงานเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วนเพื่อให้สามารถประสานเป็นหนึ่งปฏิบัติได้จริงและพร้อมรับมือทุกสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติต่อไปพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาซุ้งค่ะ
2: ป๊อบว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่ส

ส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ดอกนัวสู้ต้องจัวสังชัวหูเตะเฉาไทยดอกลูกเสียงเจงใหม่ลูกชื่อหอฮารุมงอีนูไปหาอ้อรายังสอนจูไปหาเถาชื่อหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาชื่อหอเก่าฮางเต็งจูเก่าหยีเต็งช่างต่างดอกช่างเอเอ็มเกอีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตดอกนัวมองย่อไป

เหนียวซงอีจงหน้าซึกตีนิงจังสวดเล่าส่วนนู้นจันนู้ตีเน่งเก่ารู้ช่างลินดูหยงออดเซ้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วมานู้นัวกุญยางจั่วลีซาเจ้าตู่จ้าคือกังนู้นัวย่อย่างโฮปิกี้ย่อนย่างจั่วลีซาช่างตู่จ้าคือกังปิกี้ย่อนล่าหยงนัวย่อนย่างจั่วเน่งหยงมานดอกนัวกูมเบาหญ้าเสงห่างซงซาจ๊อกการจอนดูสู่ต้องจัวฮาลุมงดักลูกแสงแจ้งใหม่ต้วนจื้ออีจ่องหนาซึกตีเน่งจังสวดเล่าวันได้หนัวจะอยู่ถออีจ่องหนาซึกตีเน่งจังสวดเล่าคือกังลูกใช้ห้างกังลูกนงยอดสู่หูเพจเฟซบุ๊กมาทอกวดสวดเล่าปังกดไลค์กดแชร์อีเล่งอีแชร์ปุ๊บจัวเพจสวทอเอเอ็มอีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมาอ้วจ้องดาวจัวสวดเล่าคือเจ๋งปังเชิงกังสู่ต้องจัวฮัลโหลมงดัดรู้เสียงเชิงใหม่ฮะอ๋อเอมอนัวเจกูกูหวังแฮจะสาหัตาสวดเล่ายูลุงโจกุญย่ออัวพงยืดถ่าปีมองสู่จัวถ่าเศร้าวันได้หนัวเจกูต้มว่ากูยัวลุงมัวอีจังสู่สื่อคือฮาโซจ้อไกไฟฟ้าเจ้าลูถังจัวไปสวดเล่าเตาเป้าอ๋อมาย่อจวนเดาจ้อหนุกจื้อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA เตาเต่าต้วนถั่วเต่าฮาตาปัวเตาไข่จัวจ้อไปเสงสวดเล่าคือมั่วคุณสมบัติเจ้าเล่หลักเกณฑ์ย่อส่วนเดือภาครัฐคือต้องทิมได้ลงทะเบียนเข้าร่วมลูกโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วมาปัวหาตาปุ้มมั่วจอสิทธิ์ปังจั่วจองไกไฟฟ้าจัวสวดเล่าอีลูกลียอไปปัวเก่าจื้อบ่าเนอะเนอะตั้งชื่อมาสิเลยอฮาตาใจเน่งหนัวหอมมั่วตัวเน่งคือมั่วจอเน่งคือเต้าแหล่งดาวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยอไปเปล่าแหล่งหนอมามั่วเป็นสื่อคือยอชื่อเต้าอีแหล่งเลยสิทธิ์ซื้อเนอะเฉพาะจอค่าไฟฟ้าอ๋อมาปัวฮาตาจองไกไฟฟ้าหนัวเจอีลูกลีหนัวเจปัวปังจวดเถยอไปปัวเก่าจื้อบาตั้งสมาอีลูกเจนดาวเตซื้อเต้าตัวสิทธิ์ซื้อเนอะฮะปัวตู้รวมจูจัวจอภาษีมูลค่าเพิ่มเหล่าเอปัวหาตาปัวตุ๊กไข่หนอปัวไข่จัวจ้อคือมั่วสิทธิ์เดาแหล่งเดาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ้อกู้มั่วเป็นสื่อคือยัวใจสิทธิ์เต้าหัวย่อจวนลงทะเบียนเหาะลงทะเบียนเต้าชื่อเลยนู้นัวนู้ติเน่งเก่าลู่ชางลินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วเถาลู่ซื่อหอยี่เต็งไปเจ้ามงเหล่าหนอเฉพาะจ้อกู้เสื้อหัวจ้อต้นเองคือมั่วปุหาตาจอต้นเฮงคือมั่วสิทธิ์รายเดิมลอสยอจอต้นเฮงคือยิ่งเจ๋งเตาลูกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหล่าหนอมาคือเตาใจจอสิทธิ์ต่อเนื่องมาชื่อโจยัวมงยืนยันตัวตนลงทะเบียนรับสิทธิ์ปังจั่วจองไกไฟฟ้าเตาต่างส่วนดาวนัวเนอร์ไอเจ้าฮะแต่เจ๋งชื่อเตายืนยันล้อมวัวเป็นสื่อคือยัวลงทะเบียนใจจ้อไกไฟฟ้าคือพวกปังจั่วเตาต่างส่วนดาวหัวยอฮาตาเล้งตือคือยอจ้อตัวเน่งชาคือยอรายใหม่คือม่วมเบยยัวเตาแหล่งดาวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนอมาอายัวจุเตายืนยันตัวตนดอกตูยืนยันตัวตน EKYC วันได้คือยัวมองไกเบยใจกี่ปังจั่วจ้องไกไฟฟ้าอย่างเจ้าช่างเปล่ายออีนูหนอวันได้คือยัวลงทะเบียนใจจองไกไฟฟ้าเนอะเนอะมายศุต้ามงลงทะเบียนยืนยันตัวตนวันได้กูยังเลยอีนูเต้นดอกเอเลมังมงไกไปใจจอสิทธิ์ปังจั่วไฟฟ้าจวนดอกยอฮาตาเล้งตือคือยัวยืนยันตัวตนอ๋อมามั่วเป็นสื่อคือยัวมงยืนยันเต้าส่วนเดาจ้อหน่วยรับลงทะเบียนซื้อขอชอยอธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารสงอาคารสงเคราะห์ห้าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเนอะเนอะหัวยอฮาตาจ้อ เล้งตือคือ
สังลงหอเล่งถือคือสังลงทะเบียนซื้อจอสิทธิ์มาเมื่อเป็นสื่อคือย้อนลงทะเบียนเตาจวนเดาระบบออนไลน์เดาการไฟฟ้ารู้ระบบ5เมื่อเป็นสื่อคือย้อนมงลงเตาจวนเดาสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชัวชัวขอเชิญท้องเผาหุ่นเต้เชิญท้ายหัวยอตาเล่งถือคือสังเป้าจอรายละเอียดเดาล้วนหนัวเมื่อเป็นสื่อคือย้อนเดาสู่ต้องมงนกเตาจวนเดาตุ้มเบอร์สู่ต้องอีอีออจั่ว PEA call center เตาเนอร์จิกูจะรู้ทางคาจั่วไปเตาเป้าเลยหนัววิโยฮาตาจ้องไกไฟฟ้าหนูมาปุ้ยยิงมั่วปังจั่วสวดเราลุ่นได้หรอตั้งสมาอีลูกใจต้นแห่งเดาเจ็บปุ๊บปุ๊บสือยอตัวเล็งตัวสิทธิ์ซื้ออ๋อฮะอีลีนเดาเจ็บปั้วปังจั่วยอไปปวกเก่าจุนบะโยฮาตาเล็งถือคือสือไฟจุดเราเลยไปปวกเก่าจุนบะเตจอหนูจุดปุ้ยปังเททางช่อหัวโยฮาตาซื้อจองไกไฟฟ้าดาวตัวเลยไปปัวเก่าจื้อบะรอซื้อยอซื้อกุยังเลยเปล่าปวมบะหนอเจปัวจอหนุซื้อปัวยอปังจวดไถยอไปปัวเก่าจื้อบะเอจอคือชวนดาวหอเจยัวจุเตาไถอีแหล่งเนาะเจกูจอลือถังคาจัวไปสวดลักเตาเป้าเลยหนัวไอซวนซือหนัวเจยูโลมัวจออออีร่างกี่หล่อใจจอจัวสวดเราเต้านงกงกี่หล่อใจอ้วกี่จวนซื้อมาเนาะจวนเต่าร่างหนัวยอกุยมัวมีเสียงลีร่างกี่หล่อใจกือลุ่มไปหาตาตูจอก็เชนัวมาอยู่มัวร่างหนัวจะลูจอจัวสวดเราเต้านงกงกี่หล่อใจอ้วกี่

马子丸子奴，马子丸子奴啊，这个有么啊？一张手势个哈住，来到巴塞里干很好啦，叫路趟坐背坐了到巴哦嘛啊，叫奴子不顾到到多，多到好叫奴子个鸟坐到路个双干康顾到到多多到哈达啊。จอตัวหนึ่งเหรอจอตัวหนึ่งชาคือเตาแหล่งดาวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชัวชัวแหล่งมาอยู่จุเตายืนยันตัวตนจูอ้วนได้เหรอนู้ติเก่าอ้อลู้อีคลิมดูชงอ้อเชงจื้อปัวช่างเจ้าดาวตัวแอปพลิเคชันเป๋าตังเราชื่อย่อธนาคารกรุงไทย5จอหน่วยรับลงทะเบียนเปล่ารู้ธนาคารซื้อเลยรู้ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารส่งอาคารสงเคราะห์5รู้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอ๋อย่อหาตาเล็งถือคือย่อจอไรชาคือเตาจอหญ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาสวดเล่าช้อนหนอกลางยืนยันตัวตนอ้วนได้นุติกับอ้อรู้อีลินดูหยงอ้อเชงจื้อปัวช่างเจ้าเนอหัวโยฮาตาเล้งตือคือย่อจอตัวหนึ่งหอคือจื้อผ่านคุณสมบัตินี่จื้อผ่านเนาะจอคุณสมบัติจื้อผ่านเกณฑ์มามั่วเป็นสื่อคือยัวยื่นทบทวนสิทธิ์เต้าส่วนดอกตัวเว็บไซต์โครงการ5แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐธนาคารกรุงไทย5จอหน่วยรับลงทะเบียนเปล่ารู้ธนาคารคือหัวตั้งกูหาตั้งลุนดอจูนุติเป้เจ้าอีรู้ชังลินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วหนัวตั้งสื่อมาโยฮาตาก็จื้อผ่านขอตื่นว่าเจก็อยู่จุเต้ามองแก้ไขก็เลยข้อมูลส่วนตัวจุกวนนือตั้งอ้วนได้นูติไปเจ้ารู้ชังคลีนดูหยงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วหนัวสวดซื้อเลยนูคือเจ้าหนูจื้อปัวเต่าตัวประกาศผลเราสิยอปัวตัวช่างเต่าเนาะมาหยัวมั่วปัวหาตาปัวหยัวมั่วการประกาศผลทบทวนสิทธิ์ย่อจวนนุติเน่งเก่าอี้รู้จั่วลินดูหยงอ้อเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วหนัวหนอย่อหาตาก็จื้อผ่านหอก็แหล่งดาวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอกก็จื้อผ่านก็สังหาตาก็มั่วสิทธิ์คือหยัวเต้ามาก็อยู่จู่เต้ามงถอยืนทบทวนสิทธิ์เนอะเอ้ย่อหาตาหยัวเต้าห้าจื้อเต้าหน่วยเตจอหนูจื้อปัวหยัวจากกลางตัวช่างเต่าส่วนนุติเน่งเก่าอี้รู้จั่วลินดูหยงอ้อเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วหนัวฮะเจ้าตัวนี้คือมวดแหล่งดาวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยอดชามามั่วเป็นสื่อคือยัวยัวสื่อแหล่งดาวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเต้าจวนนู้ติอีลูกเก่าลินดูยงอ้อเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจวนหัวหัวยอฮาตายอจอกู้นัวเจลูกลีตอนได้หนัวก็ยิ่งสื่อเต้าเลยชัวชัวลูกลีเกิดเข้าลูกหัวยอฮาตาเล่นคือยื่นทบทวนสิทธิ์มาปุ้ยยัวจอกันลูกหาชัวชัวเราอย่าย่อจวนนู้ติเน่งเก่าอีลูกจวนลินดูหนัวฮาตาก็ปัวผ่านนัวเนอเจกูมัวจังสู่สื่อจูนดอกแหล่งดาวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะรู้ทางคาจัวเป๊สวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอจวนจือหนัวเจอยู่ลงมั่วจอฟัวจวดเลยนางทางจัวเป๊สวดเล่าเตาเป้าจวนจือมาจอหนูจื้อคือใช้หัวฟัวจวดเลยนางกู้เตาเต่าต้วนทัวเต่าฮาตาหนูนัวจอนู้นัวยัวมั่วนางกือยังเล่นดอกเปล่าเจ้าแฝงปัวยอดจัวพังเก่าเต้แฝงดาวย้อนนางยัวลูยอดจวนดอกลูกเสียงแม่ห้องสอนแจ้งใหม่แจ้งไฮพยาวน่านฮะตากฟัวจัวจานยอดกือยังเล่นดอกเน่งเก่าอ้อจูเน่งเก่ายางองศาเซลเซียสฟัวจัวกู้ยอดกือยังเล่นดอกเน่งเก่าหยีจูเป้เจ้าเจ้าองศาเซลเซียสยัวมั่วจวนเจ้ากือยังเล่นดอกเก่าจูเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงย่อจวนนุติเน่งเก่าอี้จูเน่งเก่าจื้อลุยังลินดูหยงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจวนหนัวยัวมั่วนางกือยังเล่นดอกเจ้าเจ้าจื้อหยีเจ้าแฝงปัวย่อจวนพังเก่าเต้นางยัวลุลุย่อจวนแกงขอเชอมาย่อจวนนุติเน่งเก่าเจ้าลุ
sang lên đâu nữa, yếu mua nàng trao gió cứ dành lên đầu, báo chào dù trao chào phảnh bùa nhớ chùa phang cầu tê mà cú bụ tàu hạt ta, ó nú nùa, yếu mua lên hàng, à lù, à đau đau hẹn ngó, yếu bì kì mông nó, bì kì mông chù chuôn hẹn cầu chứ mà, yếu mua ý suốt lên hàng lù, lù lù hẹn ngó, hùa, à nhớ chuôn hẹn cầu chào tê chốt lên hàng yếu chào căng trao gió mà, ó nú nùa, phố chùa phèn lông báo ha, phèn mông mua lên hàng mà ua chùa, lù, ăn đu nong nong là sự hiệu cho phố chuồn hư nong nong hẹn ngó mà suốt lời yếu tao chỉnh phang thì thấy yêu thủ khen tua dòng ha vì hà ta cho lu cho phố chuồn hư nong nong hẹn mà chỉnh chỉnh mua cho tê tê khấu thua họ tê khấu thua nong đau dạng mà suốt lời yếu chủ tao sai yếu thủ khen tua dòng nhớ chùa ó nu nua ha tê nhớ chuồn đậu sự tông chuồn đậu nua mà nu nua họ nú nua chè luôn đâu cô vù vù trắng trắng đâu có lấy ha em nhớ chuồn đầu mấy giây giờ phút chua rong lấy chàng lờ sau đó tôi còn ký lo dậy tao chuồn đầu số tông chuồn đầu nữa lo suy yon tao số tông tôi còn ký lo dậy tao chuồn đầu tung vào số tông xuống chữ bé ó chàng trào xuống xuống chàng tao ó ê chuồn giữ nữa chè của yo cho cắn lù của yo lù múa ý trắng sủ mông tua cho lù sang chùa ý trồng nạt giờ cứ tin anh chàng suốt lời tao bao mà tôi cứ sang trắng sủ mông tua nữa hù ùa chua lên sảnh mùa nhớ chuồn đợt lúc rò mét thốn đợt lúc sảnh tranh mày tôi tăng sự nên do nữ nà hù ùa phênh ปูมบัวผ้าเสงมัวมวนน้องยงยอจั่วเจ้าจื้อชงนื้อยอดส่วนดักลู่รอแม่โทนดักลู่เสงเจ้งใหม่นื้อเต้าตั้งสื่อเน่งจัวนู้ตีเก่าจั่วลู่ช่างลิงดูชงออเซงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วหนัวเจ้ากุตี้ปัวยัวอัวคอจื้อยอดส่วนนู้ตีเน่งเก่าเปล่าจูนเน่งเก่าจื้อลู่ช่างลิงดูชงออเซงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วยัวเจ้ามึงฟงกังหลอสิยอดเจ้ามึงไรยอดส่วนนู้ตีเน่งเก่าเจ้าลู่ช่างลิงดูหนัวชื่อเซงยอยมัวจังสูหนัวสังจัวเจ้ากุตี้ทอดจื้อชื่อเซงยอยมัวจังสูหนัวสังจัวจอหนัดล้างฮะจอจืดล้างตังชอตัวซื้อจืดตัวเล่งถึงไปอ๋อสังจัวจอปูย่างจืดกุยตังชอตัวซื้อจืดตัวเล่งถึงไปสังจัวจอนใส่จอเว้าจืดหันใส่เว้ากืนใส่เว้าตีตังชอตัวซื้อจืดตัวเล่งถึงไปสังจัวจอหมวมเบานึ่งเบาตั้งชอตัวสื่อจืดตัวเล่งถึงไปอ๋อสั่งจัวจ้อเสาเปจืดล้างตั้งชอตัวสื่อจืดตัวเล่งถึงไปสั่งจัวจ้อกุตี้เสงมัวชัวชัวเล่งย่อชัวชัวลู่จ้อชัวชัวลู่เสงท้องเผาหูเตะเฉยท้ายตั้งชอตัวสื่อจืดตัวเล่งถึงไปสั่งจัวจ้อพงยื้อกือเป้าจูตูตั้งสื่อเน่งหูอัวเพ่งปุ่มบัวผ้าเสงมัวคือยอดส่วนดอกลูกรอแม่โถมายอตาเล้งถือคือเป้าจอกุตี้เสงมัวคือยอดส่วนดอกลูกรอแม่โถมามองดูจอกุตี้ปัวปังไซปังรู้เจาะหยอดยั่วว่าอยู่ตัวจู่จู่ไม่เบยหาจู่จู่ไม่รู้เสงหลอปัวเตาใจกินเขาช้าเลยมาทอสวดเลยทอสังเลยจังเอสุดต้องจัววัวอีชัวสังสังท้องเผาจัวสวดเลยเตาหนอเอสวดเลยมองดูปังไซปังรู้มาจอกุตี้ปัวอยู่อวกคอจื้อยอจัวนุติเน่งเก่าเปล่าจูเน่งเก่าจื้อลู่ช่างลินดูหยงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวอยู่เจ้ามองฟงกังหลอสุยอดเจ้ามองไรจัวนุติเน่งเก่าเจ้าลู่ช่างลินดูหนัวเอตุคือสังจังสูหนัวหกอัวจัวเล่งเสงมัวยอจัวดักลู่รอแม่โถดักลู่เสงแจ้งใหม่ยอตุสังจังสูหนัวเจ้ากูกู้จัวมัวจังสูหนัวจะรู้ช่างเต่าขาดสวดไปสวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวซื้อเอจวนซื้อหนัวเจกุยัวรู้จออีช่างกี่หล่อใส่จัวสวดเล่าเต่านงกงกี่หล่อใส่อวกี้จวนซื้อมันยอดจวนเต่าร่างหนัวยอดถอต้วนเต่าอีโตพองยือก็ซื้อลุ่มเบยติ๊กต๋องหูอวนใหญ่เจ๊จีนใหญ่เชี่ยมาก็กูเต่าซองเต่าตัวฮาตาก็สังนงก็สังทออีร่างสุพังเสงคือลุ่มใบหาตานใหญ่เจ๊จริงใหญ่เชียเอโมฟีจัวก็จอกอปูมิหนัวกึ่งย่อจัว
ได้ชาวไทยตอนสู่ก้อนหงวากีหนอเจกูกูอ่ำบังเตาลู่ย่างร่างซุปพังเสียงหัตานใหญ่เจ๊จินใหญ่เชี่ยเหล่าจะหลุดจอวก้อนละตัวเหล่าเอโยมัวร่างหนัวจะหลุดจอวก้อนละตัวฮะจอจัวไปสวดเหล่าตอนสู่ก้อนหงกงกีหล่อใจวากี

0: ส่วนสนัวที่กูยัวจอกกังลูมัวอีกูยัวลูเต้น้องดาวน์ดอกเต้อีจงหนาจือกตีนิ่งจังสวดหล่อมาว่าจองดาวจัวอีตูพงยี่หอก็สือลุ่มไปหัวอรพินชัยธนกฤษมาก็กูชองดาวตัวหาตาเนาะจงจองตัวนุ่นวลเนาะจัวหูอันจงมาตั้งสือนัวก็ตั้งต่อจังเชยมงเจนดอกจุกีแม่ริมมงจัวแยกหนองจอมหนอเอกูม่วนนางโลมินจื้อฮันลุ่นดูกุนชงชงเกินหนอมากูจงซักเกิดกูก็กูเจงชองดาวตัวกงกีรอเจคาจัวไปสวดลอยเตาเป้าเนาะจวนดอกสุดต้องจวนดอกหนัวฮะเอกูเช้าก็ลุดลังลุดหัวฮะว่าจำดาวจุ้ยทุพงยืดก็สุดลุ่มไปหัววีราพลหนัวก็ชาวดอกตัวหาตาเนาะจวนแม่ตาล่ามานั่งลุลุเนาะขวัดตู้ซื้อหนัวเอกูจงซักก็คือก็กูเฉ่งซ่อมดอกตัวกงกี้รอเจค่าจัวเป้สวดเหล่าเตาเป้าย้อนจวนดอกสูต้องจวนดอกหนูฮะเอเชอร์ก็ลุดลังลุดหัวว่าจำดาวจวนใหญ่เจ๋จริงใหญ่เสียมาก็กูซ่อมดอกตัวหาตาย้อนจงอดีเจย้อนจวนดอกไต้หวันมานั่งลูมินจื้อฮ่าหนัวมากูจงซักก็คือก็กูเฉ่งซ่อมดอกตัวกงกี้รอเจฮะเอทอเชอร์ก็ลุดลังลุดหัวอัวจองดาวจุ้ยทุพงยือฮาก็สุดลุ่มไปหัวเก็บใจให้รอเธอทอจือหอก็สุดลุ่มไปหัวเก็บใจให้เธอมาก็กูซองดอกตัวหาตานั่งลูกชวดชวนนู้เลยตู้หยัวลัวอีลุลีนวลหล่อหนอมากูทรงซักก็คือก็กูเจ๋งซองดอกตัวกงกิรอเจคาจัวไปสวดเหล่าเตาเป้าฮาเอทอเธอก็ลุดลังลุดหัวฮาอัวจองดาวจุ้ยตู้พงยืออ๋อมาก็กูดาวสู่ต้องตัวหาตาเนาะจวนดอกลูกเสียงแม่ห้องสอนมาลุ้นดูกุนชงชงก็ฮาจมวนนางลูหนอมากูทรงซักก็คือก็กูเจ๋งซองดอกตัวกงกิรอดาวสูต้องตัวกงกีรอเจคาจัวไปสวดเกิดเตาเป้าฮะเอทอเชอร์ก็ลุดลังลุดโจเนอร์มาตูจืดเจกุยยอดจัวแม่ห้องสอนหนูหอก็กูดาวสูต้องตัวหนูเลยหนูห้าหาตาโยอาจังเอจอโครงการหอลูกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนูเอเก่งเล่งกู้ผ่านเก่งเล่งกู้จะผ่านหนอมาย้อนเดออยู่ในคุณสมบัติเนอะเราสุยอปุ้มม่วนดาวดาวอย่างหอเจ้าคุณสมบัติมาปุ้มม่วนดาวดาวอย่างแห่งเนอะมาโยฮาตาก็จะผ่านอีขอซื้อหนวดเจ็บปุ้ยยิงจะปุ้ก็ผ่านเนอะเอตั้งสมานย้อนจวนแต่เขาคือปุ้ยชาวดาวตัวเจ้าก็เขาคือก็มองชวนจบคุณสมบัติมาปุ้ยยิงชาวดาวเจ้าก็ฮาตาวิเลยจังก็สาเลยจะผ่านหนอไอก็หมดใช่ให้แต่ก็รุ่นในเซขอนเนื้อปัวมั่วกอตาเนอร์ยอดตาเนื้อมั่วกอตาโลหน่วยจองเลยคือมั่วอ้อไปแรงคือเท้าลูหนัวหอกคือปู่หูเต้สูสือเต้ฮะตาโอ้มั่วใช้จอดใช้มอเตอร์ไซค์กอตาตั้งสมาจอดใช้มอเตอร์ไซค์ตู้โก้ก็รอจังปุ๊บเจ๋งจู้ปุ๊บจะผ่านทงก็เลยคือจอดหนุ่มจื้อหอกปัวกูเตายื่นหอกปัวกูเตายื่นมองจวนเดาจอดถูกซื้อคือยอดตุลุ่อมาพวกกูเตาจีนด้านดอกฮัตตาซื้อเลยยอดใช้มอเตอร์ไซค์เต้หนัวเตะยอดฮัตตาเก่งแรงหอยอดฮัตตาก็ยิ่งตู้ซื้อมอใช้หลังหนัวเจก็อยู่จุดเตามุงยืดเนาะก็อยู่จุดเตามุงจีนด้านดอกฮัตตาลุ้นใช้หนัวก็ตู้ซื้อมวนหลังหนัวเจยอดจะหูปุ๋ยเลยระบบมาดูเช่นดาวสาเลปลูเราสุยอดฮัตตาเนี่ยกู้หล่อเลยจังหล่อกู้มองยื่นทบทวนสิทธิ์จ้าเนาะยื่นทบสูทวนสิทธิ์จ้าเอยอดฮัตตาจอหนุ่มจื้อปัวจอกังชวนสวดพิจารณาเซปัวจอกังเตาแหล่งดาวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ๋อเอกูเจ้าเรือทางคาจัวไปสวดหล่อเตาเป้าเลยหนัวมายอดฮัตตาไม่เล่นถือกูจะผ่านเอยอยื่นทบทวนสิทธิ์นวดเจ็ดซ้อนหนอกังอ๋อยวดสูยื่นอวนได้นู้ติไปเจ้าอีรู้ชังลินโดหนัวยอฮาตาเล่งถือคืออาจจะยื่นอ้วนได้นุติไปเจ้าอีเจจือเตาเลยเนอเจจ้อลูทางคาจัวไปสวดเลยเตาเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวเจกูอยู่วะลูมัวอีร่างสัวบางเสียงจากการเจ้าลูจอจัวไปสวดเลยเตานงกงกีหล่อใจอ้วกี้มาเนาะจวนเตาร่างหนัวกูยอมว่าอีร่างกี่หล่อเจกูยอมถอดตัวเดาอีตูนหนักใจย้อนส่วนเดาข ขอชาตงนวเนอร์มาก็กูตามดาวสู่ต้งตัวก็หาตาสังนงอีร่างซัวพังเสียงคือหาตากูเนี่ยดัวตื่นหลอกหนอเจกูกูมองบางเตาอีร่างซัวพังเสียงคือลุ้มใบหาตากูเนี่ยดัวตื่นหลอกเจกูยมัวร่างซัวพังเสียงหนัวจะหลุดจออัวก้อนละตูฮะจอจัวไปสวดหลอกเตาจูก้อนหงกงกีหล่อใจอัวกี
1: จอจัวไปสวดเลย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
2: ปอกว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
0: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
2: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
1: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่น

0: ทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮึเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณน้ำนักเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
0: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: hè ý วิทยุกลือหลอก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลุยกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอปวากะหลือปวากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละเก็บดูแก็บโขนและตีเลื่อนนก
1: ออัตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

ดอปูแวมือราพาติพือพีกอกาโนบาตุกอลอซาเดยาพอมโฮลาวารัญญาไฟไพโรดเนาะแพลเลวิทยุกลือหลอกกระจแตะเวกิแม่สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เนาะโอเคสกอลอซาดีอีเนาะตาเชื่อกันต่อเลยเปิดปากกันหรือปากเกินย่อเนาะฮะแล้วก็ปาขึ้นนาริและตื่นเล่นนุ่ยนาริกันนะดอปากกอดอปากเซแพลเลวิทยุคลื่น AM ตะเกอโทลุกยานนุ้ยชื่อกิโลเฮิร์ตซ์วิทยุเลอปะบาโคเนาะ FM 104.25 เมกะเฮิร์ตซ์นอนดอลเลอร์ออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ โอเคสกอลซาดีอีโทรศัพท์ตัวโดดตัวจบกว่าเซเนาะเบอร์โทรศัพท์เตอร์เบอร์ละล้อ053 276 007วายาเซอร์ขีนุ้ยคือวาวานุ้ยตัดเชิญกันต่อเตือนนาเรตปูเนาะเหลือโอเคสก็ลอซาดีอีตามูกนาซาตาซาวีปอลเลอร์หรือโพทาโพเคโดกนาเซเนาะตือนยายเดอแฮตุลอกอเชลปูแวเมื่อก่อออทอตาซาวีได้เพลินเรียเมื่อจ่าโตเดอดีดับปูแวเนาะเมื่อปาติดีดิซอมโทรศัพท์ให้จับบาคาเดิมบาสวัสดิการแห่งรัฐเนาะบาคานี่ดิบากาตันเนเลเมียบาจันแลเนาะบากาเตราดินี่ตะคานีบาลาตะคอที่คอโลเนเฮเวดาเลอากวาดาเลดิซอบากาอามาตะตืมตะเก้าเนาะมันตะตืมตะเก้าวิยาแกมีเลยญาๆขอขวาแม่เมปาฮีนี่นมินซาเลเปนี่มาตะตืมตะก้าขวาแต่แค่ขอโปรแกรมเฮตเมาะเดกบามาดิฉลอดิซอปาลตินนี่วะเนาะเวตินี่เดลอกาดิซอไปจะสปีกเตะเนาะดิซอเตะได้แต่ใครก็แกล้งกันดิจะแล่เนาะเดออันตะเกียตติตาลับเปิดทอนี่บาการี่เฮวดาดิซออเมียสาอุเริ่มตะตื่มตะกะเนาะวิกระดออาแกดอปาพี่ลมมาโลตาเลิกก็สนอข้ามตานี่เนาะดิเนจะบากกว่าได้ทีเนาะดิซอก็แกล้งกันเวลาดิจะรอมึงจากเรกตุตุเนบากากว่าจะเซกว่าเราอะไม่ต้นนี่ว่าดิซอเจอมือกระดาเจอมือกระดาตับเปิดทอดิซออาตาดิซอปกติอะไรไม่ยังไม่ได้ลงทะเบียนอันก่อนเนี่ยจะเจ้าหนุนลงทะเบียนเลยอ่ะแต่สรุปทะเบียนเลยอ่ะเสมอจะแล้วเจอปื้อเนาะจะปื้อลอยอ่ะวีแฮกกว่ารัตนีไงถอดอ่ะไม่ยังไม่ลงทะเบียนดิเนจ้าเนี่ยแต่ก่อนที่คอลโลคายเนี่ยจะแลกจ้ากว่าเลิศประมาณตะกจอมตาแลกกว่าเลิศประมาณตะกจอมเดอเตวดาเรกตึตึและชอดนบัตรประจำตัวประชาชนเบเนาะวีแลเลธนาคารและเอาโอบูดนาเลเนแลโอเซเนาะธนาคารกสิกรเนาะธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยเนาะกว่าเลยย้อนหรือเดินนานนี่ในแลจากกว่าเอ๊ะเราอายาจะตับเปิดถอดแล้วดีอียานี่ชนี้ลงทะเบียนเรียกมุจ่าอาถอดที่ซ้อยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะนี่เนาะดีเนจ่าเดอเกิดมาจอวีบค่ะอีประเฮนตาเชื่อกันต่อดิเนาะที่ซ้อเมื่อเลิศและทวนสิทธิ์เนาะเขาเป็นยื่นยื่นอุทธรณ์ที่ซ้อบากาอาตัดถอดที่ซ้อตึกเรื่องหนีระบาดจากไหนเนาะเมื่อจานึกกว่าลองเกย์กันจากเรื่องหนีดิเนจ้าหนีและช็อตนำบัตรประจำตัวประชาชนเดบิวต์นาวีทราบพี่น้องเกย์เบอร์โทรศัพท์พี่หนึ่งลงทะเบียนมาหานี่หนึ่งโพนเลียตาหนึ่งกระจาตาดิจารอเด็กกล้วยหนอกกล้วยกะเจ๊และเลิศตลอดตะแกรงธนาคารเลิศอันย้อนหรือเดินนานี้เนาะเดือกกันเนาะเกอร์เซกบาเนาะเมื่อจ่าให้ก่อนจะเกย์แฮเต้ตะกระจาราคาบาค่าเดอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยาคาอีดิซอลเลอร์ปากเกอร์เกย์เกดิจารอบาบีบาจ่าเนาะดิเนจ้าหนีเราก็ประดุประปากก็อุบหูแล้วซาเราถึงบล็อตเนาะเฮเต้ให้ขอดอเนาะดีเนจ้านี่ฮากิกันได้ขอเนาะและก็ตะมูกันนาซาตาซาวิมิเกปอลเลปเลมิเกเกโดกันนาเซเนาะแต่เริ่มเนื้อกันนาเริ่มออนไลน์เนาะกันนาเริ่มวิทยุเนาะโทรศัพท์โอเพ่าเบอร์โทรศัพท์พี่เป็นเต้นี้053 276 007วายาเซอร์คีนุ้ยคือวาวานุ้ยเนาะตาเชิญต่อเลิศเพื่อก็ลือเพื่อก็ย้อนเลิศฮาร์ลคอไปอีเราก็เริ่มออนไลน์เมื่อขออุลกาเกโดกันนาตาสวีแต่เวดาเกเตอร์เพลอคอเริ่มตาโอมูเนาะดีเจซาโอเลคุนปอนอำเภอแม่แจ่มนะดิเนจานี่แลกกันนาสกอกอกาคีปเลเตอร์เพลอเดอเตอร์เพลอคอเริ่มโมเตลูปราดุปราทอเนาะกันนาสกอกอกาเนาะ

Que từ ly ta sa vi nó mổ từ lu bà đổ bà thọ hai cái cái nà ta cái chỗ nó đi so lơm bà chưa có lý khó trả lệ từ lơ การคลังเนาะกระทรวงการคลังกว่าช่วยบักค่าเดอร์กลัวเดอร์เจเลอร์ก็จะแต่นี้เนาะเดอร์อัตวดาคลังทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะดิซอลเลอร์อาเกอร์เล็กเลตบุคโลซาเนาะเดอร์ดินเจ้านี้มีเวดาเจาะวินิดเนาะวิเศษสุวรรณภูมิอาแกเลอร์คุณาพดุพ่วงอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนาะเดอร์แต่รอบักค่าเดอร์เลอตากระเจาะเนาะแต่เวลากระทรวงการคลังไคอีเนี่ยโอเลอร์เกิดกว่าเนาะบาคาเดอตาลาเกอร์ตาดิซออากวาดาเกนเนาะบาเลอร์เกอร์เลอร์เกอร์นี่ตินนี่เนาะวิกอดออาแกตาเชื่อกต่อเลอร์ว่าเกิดคือนี่บอกว่าดาทบทวนสิทธิ์เนาะดิซอเมื่อเลอร์เกอร์เดอปาตการกาดีรีทอเนาะดิซออาปุคีแต่ว่าดาปาตาติตาโอทอเนาะบาราเนาะมันตะตืมมันตะก้าโอเนาะดิซอบารานี่มันตะก้าอันนี้ตะเลือกอีละนี่คิชีบารามันตะตืออันนี้ตะเลือกอีละตะชีเย็นนี่ดอมันตะตืมมีเรมันตะก้ามีเรเนาะห้าหูห้ารอสวมมอเตอร์เซเนาะชาแกท่ามตะช่วยลี่มันจะมีเดิมเคยเห็นเลยและใช้ปากคือมันจะต้นเนโอนต้นเนมาแก้แล้วปากคือมีมันจะแก้แล้วก็จะมีเนาะแต่แค่นี้บากวาดตัดทีดอบาราพี่โลมาโลตาแก้ดิซอลเลอร์ก็ด่าปาเลิกพี่โลมาโลตาเลิกกรมส่งเสริมการเรียนรู้และยังประกอบเลิกกศนมันจะใครก็จะตลอดตะต่อยอักแกลเกียมีละซอแก้เกลือสกรเนาะดินเนจ้านี้เดิมตบลึกอะดิซอมาโลตาเลิกกศนพี่อาภูกิมตานีเดิมชลมีชลสารเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะวิตามินระบาดเนาะอีกคันยังเกิดแกลเกียวดัลเลอร์ซอลเลอร์กอนเนาะเลิกกอนี่ปรากฏตัวดูตัวชลสารเลิกประดุประกาศเนาะดิซอคณะรัฐมนตรีดิซอตาลากันย้อนหนึ่งเดอปาฮิโปโคโปนอนดับเบิ้ลแวร์ก็การนี้เนาะอันนี้ดูทอตลอดตักแกล้อาก็ด่าวันสต็อปเซอร์วิสเนาะก็ตอนเลิกก็จะแตะเนาะดิซอเกิดข้อแต่จุนแหนกแกล้ข้อเหตุปรากฏด่าตัวเจอมาเจอเนาะปรากฏด่าช่วยเหลือยืนยันตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เนาะดินเนจานี่อาเกอร์มือตลอดตักแกล้ต่อเนาะดิซอแรงกว่าเวดาเนาะอีกคันนี้มิจาเลกาเลอร์ใครอินกวนกระจาลีนอเลกวนนึกแควบาค่าเดอบาสวัสดิการแห่งรัฐอัปเปอร์ทอดิซอลเลอร์ไม่มีสิทธิ์เนาะไม่มีสิทธิ์เฮเวดาเลอร์ไม่มีสิทธิ์เนี่ยอัปเปอร์ทอดอาจารย์เนาะเฮเวดาเลอร์เนออาปุกิกลุเจแห่งหนึ่งเรื่องในบัญชีบูราขวาเนาะดอลเลอร์บาคาเดิมมาตัดถึงตอก้าพี่จิตเต็มก่อนนี่เนาะโอเจวีก็ดอบาคาเดิมตลอดตักแร่เนาะวีบาการ์เน่เปิดถอดที่ซอลเลอร์จมือดาตาแต่เวลายังไม่ได้ลงทะเบียนอนาคตก็จะลงทะเบียนลิดินเนจ้านี่และทบทวนสิทธิ์เนาะคอมมิวเนอร์และคือลงทะเบียนนอตบล็อกเนาะและคือลงทะเบียนนอตบล็อกและจะตัดลอตีลอตแชเซเนาะตื่นเริ่มมือนิมือซอเซชิเตอร์ลากรกฎาคมนิคิกระโทยากยาคือจิคุยเนี่ยลุยต่อเนาะดิซอลเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะดิซอลและการเริ่มเนื้อแกโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตเซเนาะแม้จะมีเดียวเลยแอปพลิเคชันเป๋าตังมีเกดอลเลอร์แอปพลิเคชันทางรัฐเมื่อจะเมื่อกับพัติพูพีบากันเนี่ยเอ๊ะจะกว่าเนี่ยมาดัสเว่าแลนเซเนาะดิซอตลอดตักแกลเริ่มอาข้อมือเริ่มมาลงทะเบียนต่อธนาคารต่อตอนนี้โอเวดาเหยียดต่อดิซอธนาคารกรุงไทยเนาะธนาคารทกสเนาะธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์เนาะก็ดอลเลอร์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเนาะดินเนจานีเดอร์แลกว่าเซและจากกว่าตะละตะโลดูแล้วนบัตรและเฉาะเนาะหนึ่งโรเนบัตรประจำตัวประชาชนเดเบเนเบอร์โทรศัพท์เติบล็อกพี่หนุนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพี่มือนิมือซอลุยติเลอร์มือนิมือซอคีชิเตอร์พี่ปุกินเนาะดิซอมเนอชุลมีชุลซาอันตันนี่เนาะอัลโดโดเลอร์บัตรประจำตัวประชาชนวิกระเบอร์โทรศัพท์เนาะเลกาพี่มาฮาเนอชุลมีชุลซาเลอร์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองโดพาตาโกเทพาตาโกพี่อัทธรเลอร์ตัมเมญาร์คานีดิซอลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วคานีเดอและชอเจมุจ่าเมตอวดเลอร์ตบัตรน้ำเมียอีคานีคอมยูเลอร์เลกาลาทอดิซอยังไม่ได้ลงทะเบียนเนาะมุจ่าเนบัตสิยานอกอดิซอนกระจันนี่ลงทะเบียนเนาะเมื่อจะบากาเลิศต้นหนีลงทะเบียนนอกอดคาเนเดอร์บักอะเขาเป็นยาเลิศต้นหนีละบ่าดิซอเลอ
อาขอบิยรตาเชิญกระต่อพี่ปุ่มมันลงทะเบียนก็จะตะลงทะเบียนว่าเนื้อก็จะเนี่ยเดอแต่ดิซอลเลอร์สละสิทธิ์สละสิทธิ์เดอติฮีเลวาวีแต่ใครเนี่ยคือแก้เกเลอร์ประดุพะปากเกอร์ตัวเจอมาเจอกันนั่นเลิกคิดได้จากขวาดิซอลเลอร์แก้เกเลอร์ไทยช่วยไทย6 40 60ราคาเนี่ยกว่าเนาะบักข้อกว่าดอมไม่จ่าก็อีเลยก็แล้วก็ทบทวนสิทธิ์เนาะที่ซ้อนเนื้อกว่าลี่เนื้อกระจากแควตันเนี่ยเด้อและจ้าตลอดติละแช่เล็กมือเลือดธนาคารเกลทาเกดอตเติบลอดอเนาะที่ซ้อนเริ่มเนาะและฉบับประจำตัวประชาชนเนาะดอเบอร์โทรศัพท์ราคาเนี่ยธนาคารกรุงไทยธนาคารธกสธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์กระดอนเลือดธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยแย่ต่ออีและต่อเซจีก่อนเลือดนึกตาย้อนหนูเดินหนาเนาะอีกคันนี้เฮเตบอบาสิญาเดบดับบูแวมกาพัตติพูพีก็กาเลกาเริ่มหนีลีเดอร์ขอพิญญาเลือดแฮกขอตลาดที่ซอบก็ดับผู้ใช้บัตรสวัสดิการรายเดิมนี่มือนี้มือซอเตอร์และสิงหาคมเนอและส่วนหมอติจารล้อมจากเลกาเลือดตึ้งเนี่ยเดอร์บัตรและทบทวนสิทธิ์เรียกเคลเนาะตื้อเลือดเหลือหลายลามือนี้มือซอเซอร์ชิตเตอร์ลากรกฎาคมเนาะแต่เจ้าบ้าบาสิญญาขึ้นนะโอเวอร์ดับเบิลอีและกันนาดอกกว่าตัสวีดอเดอเพลคีเพลเนาะหากกันนะดอตากระจอตาปอบากว่าลากระตาให้ขอประเกเฮตเตกันนะดอเนาะกันนะกว่าเจ้ามาจิเนาะมาคือเจ้าจุ้ยอาตาเนาะ

No, kereta berdali, tak sabi, no, be, aku tak cakap tau dah, aku berkira, tak cakap tau kat ini ke, tak cakap, tak cakap tau, no, batal pulau berdua dah berwe, merah pati pepi, sikit bakar dia, tak cakap, tak cakap, bakarah, no, batal bak kebak, no, dia tak cakap, pecah mirip, tak cakap, tak batal mepaduk, no, be, pasal hupoci, dia selalu tak cakap, es, ISV เนาะ ISV ที่ซอเลอแกจูปุลอขอปุลอเนาะถ้าขอปูปุลอมตอนนี้เนาะบาปลอปดอเกเรสคือจูจูชูเนาะที่ซอลอกาปโซโฮนี่โอที่ซอตาลอลูกคนลูกแกนเนาะสคือเหอมากระชกกระชกเรเรดอตาจูคาดีอีเนาะไม่มีกระจกโคว่าตาลอตักแล้วแก้กันเนิมตอนนี้มุกเมจูเดจูซอนนี่ตาอึคีวีตาคือตาคลีเนาะดิฉันรอเดอมาเดอโพนี่เมื่อเลอสนับปากกันเลยชิแกเนาะบาตบาตาแม่คือแม่คลีราเนาะเดอเกบาเลตาชาปสุญยอมตานิยอเจเนาะบาปลอปดอเรเนาะเลกาเลมตาโอชูคลีดปอเรว่าเรกะตึเนาะออกสินตานีแม่ตะกุญญาและดอกกวาลาซาเลตาชาฮีเลกะสิสระคลีคลีเนาะเลกาเลตาชูตาชาลาลูลีเนาะกะสิสระเฮดวงกะสิดิฉลอบาออดีตาเดียบาตาเชกต่อเนาะเราจะเลือกประบาตาชาความดันเบาหวานเนาะความดันนี่แก้ตาเลือกอารุดดุเนาะรุดดุบากาแต่เออใครจะบาดน้องมีระบาดก็สีเหลือลี่แต่ชุดแต่ชาจะเปิดทอระบาดอันนอกรเลนักจ่ายในช่วงโมแล้วนักจ่ายมือน้องมาจากอันแม่เปิดทอเกลือขี้กันลีทอวีความดันประกอบด้วยทอร่าร่าหนอและดูทอมาเลือกสวีติเติมตาขวาหนอเดอร์อาเกิดรอหน้ารอกรีกันเลือกขี้ที่ซอจุดรอเบรคขอรอเบรคฮาเกเดปอหนอที่ซอแล้วรอโอเจหนอดูในจานยังเกิดตื่นออดกสีเดียบัตเชกตอเนาะเหตุแต่ว่าบัตสิญาคือดอปือแวเมื่อพัติพูพีโอเวดะเปอีเลรอหตุกอลาซาดอตาเชกตอเลิบเปิดปลากระลึกปลากระยอเนาะควินาริและตุเลอานาริติชีเนาะตัวนี้ไงนี้จะคือออทอเกหรือโพธาโพเนาะตาตุตาเชกตอเลเนาะเมื่อก็ราเบมือซาพรีโอเดกโลโอเดเจมีหมอตาเมื่อก็ราเนาะกันนาเกหรือโพธาโพตาตุตาเชกตอเลเราพาลาซาไปตับเลยเนาะ

0: ยลูกแม่นะสีฟ้าโม
1: ดีจัง
0: สีฟ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกมิติก่อนเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงค่ำวันนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษาอิหร่านยังคงเดินหน้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเป็นคืนที่9ติดต่อกันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกมิติก่อนเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงค่ำวันนี้
2: การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569สิ้นสุดลงแล้วโดยในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนให้การต้อนรับจากนั้นนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องของทั้ง2ได้ร่วมหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนทั้ง2ประเทศในการนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในช่วงเริ่มการหารือโดยได้แสดงความขอบคุณต่อการต้อนรับที่อบอุ่นอย่างมิตรแท้จากรัฐบาลจีนพร้อมเน้นย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่าง2ประเทศในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ใกล้ชิด
3: Thailand and China are like one family. We support each other during times of need. Our comprehensive strategic cooperative partnership is underpinned by mutual trust and respect. Also, I commended President Xi and your government for the timely initiation of the World AI Conference. Thailand and China can work together to unlock this new engine of growth.We need to build global governance on AI, which is based on equality and inclusivity.
2: ภายหลังการหารือผู้นำของทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจหรือ MOU รวม15ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรสาธารณสุขการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและความร่วมมือด้านสื่อมวลชนในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีและคณะเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบากรุ๊ปกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมหารือแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านการลงทุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศพร้อมเชิญชวนอาลีบาบากรุ๊ปขยายการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติมจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะได้เดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยโดยมีกำหนดถึงปลายทางท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในเวลาประมาณ 19:40 นชาววิสาประทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ขณะที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และการพัฒนาทุนมนุษย์ระหว่างไทยและจีนพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศนิวเคลียร์ฟิวชั่นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืนนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามร่างบันทึกความเข้าใจและความตกลงด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระหว่างกระทรวงอว.กับกระทรวงและหน่วยงานระดับสูงของสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมทั้งสิ้น5ฉบับณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งการลงนามครั้งนี้ถือเป็นการเปิดประตูบานใหม่ที่จะนำพาประเทศไทยก้าวข้ามขีดจำกัดทางเทคโนโลยีเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว ผ่านการยกระดับระบบนิเวศด้านการอุดมศึกษาและนวัตกรรมของไทยให้เชื่อมโยงกับจีนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเจาะจงในเทคโนโลยียุทธศาสตร์ที่จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของประเทศไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วมไทยจีนด้านการสำรวจอวกาศห้วงลึกการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชั่นการทำงานร่วมกันในระบบดาวเทียมนำทางตลอดจนการสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมในสาขาที่เป็นโลกอนาคตทั้งเกษตรอัจฉริยะอาหารแห่งอนาคตปัญญาประดิษฐ์พลังงานและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างกำลังคนคุณภาพสูงที่พร้อมตอบโจทย์โลกยุคใหม่กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษาน
4: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการขอทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ปัจจุบันมีประชาชนยื่นเรื่องเข้ามาแล้วกว่า 2,900,000 รายโดยกว่า 40% เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมรวมถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะตามที่กระทรวงคมนาคมได้ทำหนังสือมาที่กระทรวงการคลังรวมถึงจะมีการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มนักศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ปัจจุบันยื่นขอทบทวนสิทธิ์มากว่า 45,000 คนเพื่อให้เกิดความครอบคลุมมากที่สุดโดยตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จทันการโอนสิทธิ์ให้ผู้รับสวัสดิการรายใหม่ในวันที่1ตุลาคมนี
5: ้ก็ต้องดูเรื่องอย่างนี้ครับว่า1คือมาขอทบทวนดูแลความเดือดร้อนนะครับแล้วก็เกณฑ์เนี่ยที่ไม่ผ่านเรื่องรถเนี่ยหลายคนก็ไม่ผ่านเรื่องอื่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็จำนวนที่เพิ่มขึ้นก็ยินดีรับจำนวนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอก็หางบประมาณเพิ่มนะครับแล้วท่านที่หลุดออกไปนะครับก็จะรีบดูว่ามีมาตรการอื่นรีบคุยเรื่องมาตรการอื่นมาดูแลต่อในลำดับต่อไปนะครับถ้าบางอย่างปรับเกณฑ์ผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเรื่องของการศึกษานอกระบบโรงเรียนเนี่ยนะครับถ้าจำเป็นเนี่ยก็จะปรับเกณฑ์ทั้งหมดครับเพราะว่าดูความเดือดร้อนแต่ตอนนี้กำลังไล่ดูข้อมูลอยู่ระหว่างการประสานงานกับกระทรวงศึกษานะครับที่จะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาทาบกับระบบครับ
4: นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้รับเรื่องร้องเรียนจากกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านรายได้เนื่องจากพบข้อมูลการหักภาษีหน้าที่จ่ายแบบ Dynamic Data ในระบบทั้งที่ประชาชนหลายรายไม่เคยมีรายได้ดังกล่าวจริงซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเกิดจากการทุจริตโดยการแอบอ้างนามชื่อของประชาชนไปเป็นลูกจ้างปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อคืนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออย่างเร่งด่วนที่สุดภายในวันที่1ตุลาคมรวมทั้งจะมีการติดตามผู้ที่แอบอ้างสิทธิ์ของผู้อื่นต่อไปปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอปรับเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์รถเก่าครอบครองจักรยานยนต์2คันโอนลอยและสิ้นสภาพให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันพรุ่งนี้
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนได้ยื่นทบทวนสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยืนยันว่าเจตนารมณ์เพื่อคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงให้ได้รับประโยชน์สูงสุดในส่วนของกระทรวงคมนาคมพบปัญหาสำคัญคือเงื่อนไขการถือครองกรรมสิทธิ์ยานพาหนะซึ่งตามเงื่อนไขเดิมระบุว่าผู้รับสิทธิ์ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้นรถจักรยาน

0: รวมถึงเสนอให้ผู้ที่ถือครองรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีจำนวน2คันที่ยังมีภาระในการผ่อนชำระสามารถผ่านเกณฑ์และรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้เช่นกันสำหรับประชาชนที่เสียสิทธิ์จากปัญหารถสูญหายสิ้นสภาพถูกนำชื่อไปสูญสิทธิ์ซื้อรถหรือขายโอนลอยไปแล้วนั้นกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศพร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบและลงบันทึกข้อมูลเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นอุทธรณ์ให้แก่ประชาชน
1: แต่เราขอว่าขอปรับปรุงในรายละเอียดให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ให้ตอบโจทย์กับการดำเนินการให้มากขึ้นคือต้องเรียนว่าวิถีการดำเนินชีวิตเนี่ยของคนเมืองกับคนต่างจังหวัดกับคนชนบทก็มีความแตกต่างกันดังนั้นสิ่งที่เราเสนอปรับเนี่ยเราปรับเพื่อที่ให้เข้ากับบริบทของเขาเท่านั้นเองนะครับส่วนเกณฑ์อายุ20ปีอายุ15ปีนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเราก็คิดว่ารถที่คิดจากค่าเสื่อมแล้วมูลค่าเนี่ยนะครับกับการใช้งานเนี่ยมันพอสมควรกันแต่อย่างไรก็ดีปีเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะสุดท้ายอยู่ที่สภาพตัวรถจึงต้องเป็นเกณฑ์การให้อุทธรณ์ในบางกิจกรรมที่ประชาชนไปดำเนินการมันไม่สามารถตรวจสอบได้ทางทะเบียนตั้งแต่ครั้งแรกอย่างเช่นการโอนลอยอย่างเงี้ยเราในทางปฏิบัติเราไม่มีทางรู้ได้เลยครับหรือรถที่สิ้นสภาพไปแล้วเขาไม่มาจดยกเลิกทะเบียนอย่างเงี้ยในทางปฏิบัติมันไม่มีทางทราบโดยอัตโนมัติเลยฉะนั้นมันจึงเป็นที่มาของการที่ต้องเอาข้อมูลเนี่ยมาแจ้งให้ทราบ
0: นายสิริพงษ์ยังกล่าวถึงเกณฑ์ในส่วนของกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษานอกระบบอย่างสกร.หรืออาชีวศึกษานอกระบบซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพรัฐบาลได้ยืนยันว่าจะมีการปรับเกณฑ์ไม่ให้บุคคลกลุ่มนี้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพียงเพราะมีสถานะเป็นนักศึกษานพศรแก้วคำรายงาน
2: กระทรวงมหาดไทยเปิดศูนย์ One Stop Service ให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมจัดชุดอำเภอพึ่งได้รับเรื่องอุทธรณ์สำหรับผู้ที่เดินทางไม่สะดวกและเร่งประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวเพื่อให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังร่วมแถลงข่าวชี้แจงการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะดำเนินการในทุก2ปีเนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนว่ามีผู้มีรายได้บางส่วนยังคงได้รับสิทธิ์ทำให้นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยและจำเป็นต้องตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่และยอมรับว่าหลักเกณฑ์บางประการอาจยังไม่สะท้อนความเป็นจริงจึงได้นำมาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าข้อมูลที่ใช้พิจารณาสิทธิ์เป็นข้อมูลที่กระทรวงมหาดไทยดำเนินการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยใช้กลไกของกรมการปกครองในการลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูลก่อนสรุปรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียโอกาสกระทรวงมหาดไทยได้เปิดศูนย์ One Stop Service รองรับการยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันรวมถึงผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือเดินทางไม่สะดวกเพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์และได้รับการพิจารณาสิทธิ์อย่างทั่วถึง
4: แต่การยื่นอุทธรณ์ครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นการยื่นอุทธรณ์ที่พี่น้องประชาชนหลายๆส่วนนะครับหรือพี่น้องประชาชนหลายๆท่านเนี่ยมีข้อกังวลใจว่าอาจจะเข้าไม่ถึงในระบบของอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือการเดินทางนะครับอาจจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลอาจจะมีความลำบากก็เดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยนั้นจะอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างโดยที่กระทรวงมหาดไทยนั้นจะทำเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการที่จะมายื่นอุทธรณ์
3: ขณะที่นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนรัฐบาลในการขับเคลื่อนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ขณะนี้มีทั้งผู้ได้รับสิทธิ์และไม่ผ่านการตรวจสอบกรมการปกครองได้ประสานงานกับจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่ลงทะเบียนรวมถึงสิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลจัดให้เช่นค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาส่วนกลุ่มที่ไม่ผ่านการพิจารณา จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่ายังสามารถยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ได้โดยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการของรัฐหรือ One Stop Service ที่อำเภอสามารถเดินทางมายังศูนย์ดังกล่าวได้

0: สำหรับประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางจะใช้ช่องทางอำเภอพึ่งได้โดยจัดเจ้าหน้าที่อำเภอส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงไปรับเรื่องราวต่างๆในพื้นที่ขอให้ทุกคนฟังประกาศจากทางราชการเน้นประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้านโดยเฉพาะระยะเวลาการยื่นทบทวนโครงการที่ได้ขยายระยะเวลาออกไปอีกซึ่งต้องรอมติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติก่อนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
1: คือเราได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการของรัฐนะครับโดยตั้งเป็น One Stop Service ศูนย์บริการที่อำเภอเพราะนั้นในส่วนของทั้งผู้ได้รับสิทธิ์เองนะครับที่จะลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์เพิ่มเติมที่ทางรัฐบาลมอบให้แล้วก็ผู้ที่ยังไม่ผ่านการพิจารณาสามารถที่จะไปแจ้งทบทวนสิทธิ์ได้ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง
0: นอกจากนี้ยังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกอำเภอชี้แจงทำความเข้าใจข้อมูลข่าวสารต่างๆในระดับพื้นที่หากพื้นที่ใดเกิดปัญหาร้องเรียนหรือเข้าใจไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่อำเภอต้องลงไปรับเรื่องราวและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ต่อไปขณะเดียวกันยังมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยปลัดจังหวัดไปกำกับติดตามการดำเนินงานทั้งหมดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการทุกภาคส่วนนำงานวิจัยสนับสนุนการบริหารจัดการและวางแนวทางป้องกันอย่างยั่งยืนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากประเด็นที่สังคมให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนั้นขอยืนยันว่าในประเด็นดังกล่าวเป็นหนึ่งในประเด็นที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญอย่างสูงสุดซึ่งที่ผ่านมากระทรวงได้เดินหน้าบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องพร้อมได้กำหนดมาตรการดำเนินการสำคัญ3ด้านได้แก่การควบคุมและกำจัดประชากรปลาหมอคางดำเพื่อลดการแพร่ระบาดและผลกระทบต่อสัตว์น้ำพื้นถิ่นและระบบนิเวศการฟื้นฟูระบบนิเวศและเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบควบคู่กับการติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเช่นการแปรรูปเป็นอาหารสัตว์และปลาปนเพื่อลดปริมาณปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติและเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวอีกว่าจะประสานความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและงานวิจัยมาสนับสนุนการบริหารจัดการปัญหาปลาหมอคางดำและสัตว์น้ำต่างถิ่นรวมถึงใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันและฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างเป็นระบบผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยคดีทุจริตสอบท้องถิ่นยึดหลักฐานเป็นหลักคาดว่าจะส่งสำนวนให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ภายในวันที่4สิงหาคมนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าพนักงานสอบสวนได้เชิญเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒซึ่งรับผิดชอบการจัดสอบเข้าให้ปากคำแล้วในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาส่วนประเด็นเส้นทางการเงินและส่วนที่อาจเชื่อมโยงถึงข้าราชการระดับสูงนั้นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกมิติแต่จะดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างรอบคอบทั้งนี้ในส่วนของสำนวนคดีหากรวบรวมพยานหลักฐานได้ครบถ้วนภายในกรอบเวลาที่กำหนดประมาณวันที่4สิงหาคมนี้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะส่งสำนวนให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขณะที่ผู้สมัครสอบอีกกว่า 5,000 คนที่ยังไม่ได้เข้าสอบจะต้องรอผลการตรวจสอบจากกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนนำข้อมูลมาใช้ประกอบการดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหานักศึกษาจบใหม่อย่างจริงจังหลังข้อมูลแพลตฟอร์มไทยมีงานทำของกระทรวงแรงงานพบว่าแม้จะมีตำแหน่งงานว่างสะสมทั่วประเทศกว่า 300,000 อัตราแต่ยังมีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 51,000 คนที่ยังไม่มีงานทำสะท้อนปัญหาทักษะแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งนี้รัฐบาลได้บูรณาการความร่วมมือกับ35บริษัทเอกชนชั้นนำเพื่อร่วมกันพัฒนาแรงงานทักษะสูงให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการพร้อมยกระดับแพลตฟอร์มไทยมีงานทำให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้หางานและนายจ้างเพิ่มโอกาสในการจับคู่งานลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและช่วยให้บัณฑิตจบใหม่มีงานทำได้เร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมนำข้อมูลความต้องการของภาคเอกชนมาพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรวมถึงปรับปรุงกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่เอื้อต่อการจ้างงานเพื่อให้การผลิตกำลังคนสอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจในอนาคตผู้ที่กำลังมองหางานหรือนายจ้างที่ต้องการรับสมัครพนักงานสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์ไทยมีงานทำหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10รัฐบาลมุ่งสร้างโอกาสการมีงานทำพัฒนาคนให้ตรงกับงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยกำลังคนคุณภาพอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC เปิดเผยในวันนี้ว่า IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีเครื่องบินของสหรัฐที่สนามบินอากาบาในจอร์แดนพร้อมกันนี้ยังโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารและยุทโธปกรณ์ของสหรัฐที่ฐานทัพอันอาดิรีและฐานทัพอากาศอาลีอันซาเลมในคูเวตIRGC ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำเกิดระเบิดและไม่สามารถเล่นต่อไปได้หลังพยายามเล่นผ่านน่านน้ำทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มูซซึ่งไม่ปลอดภัยพร้อมกล่าวหาว่ากองทัพสหรัฐสนับสนุนให้เรือพาณิชย์ใช้เส้นทางเดินเรือดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเป็นคืนที่9ติดต่อกันเพื่อตอบโต้ที่ทหารอเมริกันเสียชีวิต3นายและสูญหายอีก1นายจากการโจมตีของอิหร่านเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาสนทนากับนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศและได้เน้นย้ำว่าแคนาดาจะต้องควบคุมไฟป่าในรัฐออนแทริโอให้ดีกว่านี้เนื่องจากหมอกควันไฟป่าส่งผลกระทบในหลายรัฐของสหรัฐทางนี้แคนาดากำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงในรัฐออนแทริโอทางตอนกลางของประเทศโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วหลายล้านไร่และหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนปกคลุมหลายพื้นที่ของสหรัฐตั้งแต่เขตมิดเวสต์ไปจนถึงเขตมิดแอตแลนติกทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่จะเพิ่มอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาเพื่อชดเชยที่แคนาดาปล่อยให้ไฟป่าลุกลามจนกลุ่มควันปกคลุมสหรัฐต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-36 องศาเซลเซียสภาคตนออกเชียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมลพบุรีสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 11:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 22:59 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร5เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 16:43 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:36 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:00 น.
3: ขอเชิญร่วม งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
8: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวาทบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคน

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันพระหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศและเฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาส่งใช้ความรู้ด้านกฎหมายและการต่างประเทศตลอดถึงประสบการณ์ที่ทรงสั่งสมปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระด้วยพระปณิธานอันที่จะกระจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยพระยุคลบาทของพระบุพการีทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดโครงการซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบสนับสนุนให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลรักษาวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมด้วยทรงเล็งเห็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งของคนกับสัตว์ป่าที่รุนแรงขึ้นทุกขณะจึงทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันกับช้างแก้ปัญหาช้างบุกรุกพื้นที่ทำกินฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของช้างสร้างความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของช้างสร้างระบบการเฝ้าระวังป้องกันและเตือนภัยจากการทรงงานด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยามาเป็นเวลานานจึงทรงตระหนักถึงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์ทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องขังให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนเสริมสร้างสุขภาพกายใจและทัศนคติที่ดีและพัฒนาวิชาชีพเพื่อคืนพลเมืองคุณภาพสู่สังคมและยังมีอีกหลายโครงการส่วนพระองค์ที่ช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้ผู้คนจำนวนมากอาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลประกอบกับการทรงงานด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องยังให้พระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงสอดคล้องกับการเตรียมการเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติของสถานีโทรมาศในพื้นที่ป่าต้นน้ำทั่วประเทศหลากหลายพระกรณียกิจสะท้อนน้ำพระทัยที่การุณต่อมนุษยชาติและสรรพชีวิตการทรงงานทุกครั้งทรงทำโดยเต็มพระทัยเต็มพระกำลังและเต็มพระสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นการทรงงานสืบสานงานตามพระอิสริยฐานันดรหรืองานเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากตามหลักมนุษยธรรมผู้คนจำนวนมากได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและได้ก้าวเดินสู่วิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืน
1: เ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกริยกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งด้านการป้องกัน เพื่อเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

หนึ่งความปลื้มปิติของประสบกรณิกรชาวไทยแล้วมีภาพข่าวรบพิเศษสหรัฐถวายดาบสปาร์ตันแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์อีกหนึ่งในพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพทางทหาร23พฤศจิกายน2565ในเพจของพลโทจุนทานพีปราก้าผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งทำพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยเพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์ทางนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานั้นแน่นแฟ้นมาโดยตลอดและหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปขอแสดงความยินดีกับเจ้าหญิงและชาวไทยด้วยและเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564เพจ Facebook เรารักสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดิ่งพระสุธาเฟิร์สจัมฝึกกระโดดร่มขั้นสูงกับหน่วยรบพิเศษปวงชนชาวไทยจำนวนมากเฝ้าติดตามพระอัจฉริยภาพด้วยความชื่นชมพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ได้ร่วมทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ณหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีโดยทรงทำการฝึกการทรงตัวท่าทางในอากาศและการบังคับทิศทางในอากาศที่อุโมงค์ลมและทรงทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีหรือที่ทหารรบพิเศษเรียกว่าฟรีฟอลคือกระโดดร่มแบบกระตุกเองจากที่เคยทรงฝึกกระโดดร่มแบบสแตติกไลน์มาแล้วโดยการฝึกกระโดดร่มแบบฟรีฟอลนี้จะมีทั้งการฝึกแบบเฮโฮและเฮโลก่อนหน้านี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เรียนสรีรวิทยาการบินและเข้าห้องปรับความดันณกองทัพอากาศก่อนไปกระโดดร่มและฝึกโดดร่มขั้นสูงในครั้งนี้

ด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสโมสรกีฬา BBG หรือโครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริขึ้นในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ของสโมสรกีฬา BBG ขอขอบใจทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬา BBG จนสโมสรแห่งนี้พัฒนาก้าวหน้าสามารถสร้างนักกีฬาอาชีพขยายโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสในทุกพื้นที่ทั่วประเทศน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักกีฬาสโมสรกีฬา BBG เด็กและเยาวชนในโครงการจากสถานพินิจสถานสงเคราะห์รวมทั้งเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ทุรกันดารได้เข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลร่วมกับนักกีฬาอาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียมการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนซึ่งมีศักยภาพทางการกีฬาแต่ยังขาดโอกาสในการพิสูจน์ตนเองได้มาแสดงความสามารถสมกับที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดปีที่ผ่านมาการจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักเพราะต้องเสียสละอุทิศตนและภาคเพียรฝึกฝนตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งและมีทักษะความเชี่ยวชาญในกีฬาของตนเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันเมื่อลงสนามแข่งขันก็ต้องมีสติมีสมาธิเพื่อให้แสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่ตามที่ฝึกฝนมาข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนและขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในผลการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะสิ่งสำคัญคือเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงทำให้โครงการ BBG หรือ Bun Be Good ในพระราชดำริพัฒนามาเป็นสโมสรกีฬา BBG ในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมายตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางนี้บทบาทหลักของสโมสรกีฬา BBG คือการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านจนพวกเขาสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพในสายอาชีพด้านกีฬาสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

ด้วยความขอพระทัยดีถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ถูกทอดทิ้งว่าช่างน่าสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาจึงทรงตั้งเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาให้การช่วยเหลือน้องหมาที่ถูกทอดทิ้งให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทางนี้นาวาโทหญิงปานารีโคชโคตรหนึ่งในประธานกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายรายงานเรื่องความเป็นอยู่ของสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศเล่าว่าพระองค์พาทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างมากหลังจากที่ทรงทราบข่าวชีวิตอันน่าสงสารของสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งมีการโพสต์ข้อความรูปภาพลงในอินเทอร์เน็ตว่าสุนัขจำนวนมากภายในศูนย์มีสภาพความเป็นอยู่อย่างแออัดอดอยากแย่งอาหารและกัดกันเองโดยเฉพาะเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมและมีหมาหลายตัวจมน้ำตายเพราะการเลี้ยงดูสุนัขอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นการทรมานสัตว์พระองค์พาจึงทรงให้ตนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาเป็นอย่างไรแนวทางแก้ไขควรเป็นอย่างไรพระองค์พาทรงมีความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างยิ่งเพราะทรงมีคุณทะเลสุนัขที่ทรงรับมาจากศูนย์อภิบาลสุนัขสัตหีบทรงเข้าใจดีว่าสุนัขที่ถูกเลี้ยงอยู่รวมกันจำนวนมากๆนั้นไม่มีความสุขจึงทรงอยากให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครและทรงฝากข้อคิดถึงผู้เลี้ยงสุนัขว่ารักเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนดูแลกันตลอดไปนะอย่างไรก็ตามมีประชาชนและองค์กรหลายหน่วยงานที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศด้วยการซื้อเสื้อยืดคอลเลกชันสุนัขบางแก้วสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์พาโดยนำรายได้ทั้งหมดเข้าเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาเพื่อนำเงินบริจาคไปพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขให้มีมาตรฐานและสามารถรองรับจำนวนสุนัขที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขให้ดีขึ้นและเพื่อการเลี้ยงดูฟื้นฟูรักษาพยาบาลสุนัขที่เจ็บป่วยได้รับบาดเจ็บและพิการให้มีสุขอนามัยที่ดีพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งอย่างยั่งยืนทั้งนี้เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาจะตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบป้องกันปัญหาการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆให้เป็นสัตว์จรจัดจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในสังคมไทยอีกปัญหาหนึ่งปลูกฝังแนวทางแก้ปัญหาสัตว์จรจัดแบบสันติด้วยวิถีแห่งพุทธเช่นการช่วยทำหมันเพื่อจำกัดจำนวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคกลัวน้ำดูแลให้อาหารด้วยจิตเมตตาและอนุญาตให้อยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้จนสิ้นอายุไขเพราะสุนัขและแมวจรจัดที่พบเห็นได้ทั่วไปและเป็นปัญหาในสังคมอยู่ในขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่เกิดขึ้นและเป็นผลจากการขาดความรับผิดชอบของมนุษย์อีกทั้งยังรณรงค์ต่อต้านการทารุณสัตว์อีกด้วย

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการได้ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประธานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้นจากนั้นทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าในเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรคือข้อกีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียนและความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมาประชุมร่วมกันซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่อาจยังไม่เคยได้ตระหนักว่าบทบาทหรือภารกิจของตนนั้นเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน2030ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้แทนรวม250คน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จไปในการอุปสมบทสามเณรอิสรานนท์วรเดชานุกูลนักธรรมเอกปริยธรรม 1-2 ประโยคณพัทธสีมาพระวิหารใหญ่วัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน5จุดสำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์ลันลนาธาราฤดีคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้สำเร็จในการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA N9 Open ที่ประเทศตุรกีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:31 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการอุปสมบทสามเณรอิสรานนท์วรเดชานุกูลนักธรรมเอกประเด็นธรรม 1-2 ประโยคณพัทธสีมาพระวิหารใหญ่วัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครต่อจากนั้นทรงหล่อพระพุทธวชิระมกุฏเนื่องในอภิลักขิตสมัย130ปีประสูติการสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทัยีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดไทยทั่วโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่ามหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้วัดไทยในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมและเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และเห็นชอบให้คณะสงฆ์ทุกหนประกอบพิธีประกอบด้วยคณะสงฆ์หนกลางจัดพิธีในวันที่25กรกฎาคมเวลา 17:00 น.ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์วันที่26กรกฎาคมคณะธรรมยุตจัดพิธีณวัดเทพศิรินทราวาสเวลา 14:00 นคณะสงฆ์หนเหนือจัดณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเวลา 14:00 นคณะสงฆ์หนใต้จัดพิธีณวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังเวลา 13:00 นและวันที่27กรกฎาคมคณะสงฆ์หนตะวันออกจัดพิธีณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครเวลา 15:00 นมายชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน5จุดสำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์วันที่24ถึง31กรกฎาคมนี
3: ้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ว่างานดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังมุ่งเน้นการฟื้นฟูวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ใน5จุดรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้แก่จุดที่1สวนสาธารณะป้อมมหาการจะมีการปิดถนนมหาชัยเพื่อจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนร่วมกิจกรรมตักบาตรชมการแสดงจากศิลปินและเลือกซื้อสินค้าของดีจากทั่วประเทศจุดที่2คลองประดุงกรุงเกษมจะมีการจัดแสดงกิจกรรมทางเรือและการออกร้านจำหน่ายอาหารโดยเฉพาะอาหารฮาลาลจุดที่3คลองหลอดวัดราชนัดดารามจะมีบูธจำหน่ายสินค้าของดีจาก50เขตทั่วกรุงเทพมหานครและการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้แก่คนไร้บ้านจุดที่4คลองหลอดวัดราชบพิตรจะเป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านนิทรรศการการแสดงผลงานศิลปะ และการออกร้านจำหน่ายหนังสือมือสองและจุดที่5ถนนคนเดินคลององอาจจะมีกิจกรรมสตรีทอาร์ตและนิทรรศการภาพวาดฝาผนังจากฝีมือเยาวชนรุ่นใหม่ทั่วประเทศโดยการจัดงานทั้งหมดนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตลอดระยะเวลาการจัดงานสามารถติดตามรายละเอียดจุดตักบาตรเส้นทางการเดินทางและกำหนดการกิจกรรมต่างๆได้ทาง Facebook ของกรมประชาสัมพันธ์และกรุงเทพมหานครชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงส่งมอบบ้านกาชาดให้แก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสในอำเภอปากพยูนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
4: นายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านกาชาดซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ71พรรษาโดยได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างบ้านหลังละ 120,000 บาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยให้มีบ้านเป็นของตนเองโดยเน้นการคัดเลือกผู้ที่มีความประพฤติดีมีความขยันอดทนและมีความตั้งใจในการดำเนินชีวิตโดยมีนางวิมลมาศวาจากิจนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยานสำหรับครั้งนี้ได้ส่งมอบบ้านกาชาดเลขที่12/5หมู่ที่7ตำบลเกาะนางคำอำเภอปากพยูนให้แก่ครอบครัวของนายทรงพลเครือวันอายุ26ปีซึ่งเป็นผู้ได้รับการช่วยเหลือเพื่อให้ได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัยซึ่งการมอบบ้านกาชาดหลังนี้เป็นการมอบบ้านกาชาดหลังที่7ของปี2569โดยการก่อสร้างนอกจากงบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงแล้วยังได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากผู้มีจิตศรัทธากำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจในการก่อสร้างรวมถึงช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบบ้านให้มีความเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยอีกด้วยนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับหลักเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้เรียนกรมส่งเสริมการเรียนรู
5: ้นายอัครนันท์ กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ปัญหากรณีมีนักเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.บางส่วนทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้รัฐบาลเตรียมเสนอการปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อทบทวนเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนและนักศึกษานอกระบบรวมถึงผู้เรียนในสังกัดสกร.โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าทางด้านกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนทั้งนี้การปรับหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในสังกัดสกร.ที่ได้รับผลกระทบจากเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะทบทวนหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของผู้เรียนซึ่งเข้าศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและเพื่อไม่ให้การศึกษาเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงสวัสดิการที่จำเป็นของรัฐจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: เทศบาลนครหาดใหญ่เร่งช่วยเหลือหญิงชราหลังข้อมูลยานพาหนะคลาดเคลื่อนกระทบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: กรณีคลิปหญิงชราวัย85ปีเดินทางไปตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ถูกปฏิเสธเนื่องจากระบบระบุว่ามีทรัพย์สินเกินเกณฑ์เพราะครอบครองรถยนต์2คันกลายเป็นกระแสในโลก

0: รถจักรยานยนต์3ล้อส่วนบุคคลหรือรถพ่วงข้างโดยรถคันแรกถูกขโมยไปเมื่อ7ปีก่อนและไม่ได้ยกเลิกทางทะเบียนก่อนจะซื้อคันใหม่มาใช้ประกอบอาชีพทำให้ข้อมูลยังคงปรากฏเป็นรถ2คันส่งผลให้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสทเล็กระบุว่าได้รวบรวมเอกสารเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยื่นอุทธรณ์ขอคืนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับคุณยายพร้อมผลักดันให้เข้าสู่กระบวนการรับรองความพิการหลังประสบอุบัติเหตุจนเดินลำบากเพื่อให้ได้รับสิทธิ์เบี้ยผู้พิการเพิ่มเติมธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยกระดับศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนนำ AI มาใช้เสริมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
2: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แถลงข่าวถึงการยกระดับศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือศูนย์สรส.สู่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนยุคดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการช่วยเหลือและการคุ้มครองสวัสดิภาพได้อย่างรวดเร็วโดยพัฒนาศูนย์สรส.ครอบคลุม4มิติสำคัญได้แก่การเพิ่มศักยภาพสายด่วนพม1300โดยเพิ่มเจ้าหน้าที่อีก27อัตราเปิดให้บริการครบ30คู่สายในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นพร้อมปรับระบบฝากข้อความและเชื่อมฐานข้อมูลยืนยันตัวตนผู้แจ้งรวมถึงขยายช่องทางการรับแจ้งเหตุผ่านระบบทัฟฟี่ฟองดูเพื่อประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานภาคีได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังนำ AI มาช่วยเจ้าหน้าที่ค้นหาข้อมูลและตอบข้อซักถามประชาชนได้อย่างแม่นยำพร้อมใช้ระบบSocial Monitoring ติดตามปัญหาสังคมจากสื่อออนไลน์หากพบเหตุวิกฤตระบบจะแจ้งเตือนผู้บริหารและหน่วยงานในพื้นที่ภายใน30นาทีถึง1ชั่วโมงเพื่อส่งทีมเข้าช่วยเหลือทันทีอีกทั้งประชาชนยังสามารถติดตามความคืบหน้าของการให้ความช่วยเหลือผ่านระบบ e-tagging ของกระทรวงพม.ได้ด้วยตนเองเพื่อให้ทราบสถานะการดำเนินงานทุกขั้นตอนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยกเลิกการใช้ชื่อโครงการแลนบริดจ์เพื่อสร้างความสบายใจให้ทุกฝ่ายส่วนความชัดเจนของโครงการต้องรอการสรุปผลอีกครั้ง
3: นายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการแลนบริดจ์และร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC โดยยืนยันว่าจากนี้จะไม่มีการใช้คำว่าโครงการแลนบริดจ์และพ.ร.บ. SEC อีกต่อไปเพื่อสร้างความสบายใจให้กับทุกฝ่ายส่วนทิศทางที่ชัดเจนทั้งหมดของโครงการยังต้องรอผลสรุปอย่างเป็นทางการจากนายกรัฐมนตรีที่ได้มอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันไปดำเนินการศึกษาในรายละเอียดเชิงลึกนอกจากนี้ยังต้องรอข้อมูลสำคัญจากการที่นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อนำข้อมูลการหารือเกี่ยวกับส่วนประกอบของท่าเรือทั้งระบบรางและเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างฝั่งอันดามันและอ่าวไทยมาพิจารณาอย่างละเอียดส่วนทำเลที่ตั้งของท่าเรือฝั่งอันดามันนั้นจะต้องพิจารณาจากความเหมาะสมหากดูความพร้อมจากจังหวัดต่างๆทั้งสตูลตรังกระบี่ภูเก็ตหรือพังงาต่างก็มีข้อจำกัดด้านพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทำให้สุดท้ายแล้วจังหวัดระนองและชุมพรก็ยังคงเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมที่สุดในการพัฒนาโครงการเชื่อมโยงนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพอใจมาตรการส่งเสริมถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศรอบแรกมีผู้ประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนเกิดเม็ดเงินลงทุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กว่า 3,000 ล้านบาทนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติครั้งที่1ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้ามาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศซึ่งเปิดให้ผู้ประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนรอบแรกระหว่างวันที่13มกราคมถึง31มีนาคมพบว่ามีผู้ยื่นเอกสารครบถ้วน74โครงการ รวมค่าใช้จ่ายผลิตกว่า 3,051 ล้านบาทสะท้อนการตอบรับจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนมีโครงการที่คาดว่า

0: ดำเนินการแล้วเสร็จและยื่นขอรับเงินสนับสนุนภายในเดือนพฤษภาคม2570จำนวน59โครงการประกอบด้วยภาพยนตร์9โครงการละครและซีรีส์38เรื่องและมิวสิกวิดีโอ12โครงการรวมมูลค่ากว่า 2,417 ล้านบาทโดยโครงการทั้งหมดจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และกลไกที่คณะกรรมการกำหนดส่วนมาตรการส่งเสริมการจ้างผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของต่างชาติมีผู้ยื่นเอกสารครบถ้วน8โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างกว่า87ล้านบาทอีกทั้งยังมีเห็นชอบในการปรับโครงสร้างกลไกคณะอนุกรรมการใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และดิจิทัลคอนเทนต์พร้อมเน้นย้ำการพิจารณาเงินสนับสนุนอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงนาม MOU ความร่วมมือด้านสื่อมวลชนไทยจีน3ฉบับโดยมีนายกรัฐมนตรีของทั้ง2ประเทศเป็นสักขีพยาน
1: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เดินทางเยือนกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อร่วมลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจ MOUว่าด้วยความร่วมมือด้านการสื่อสารมวลชนระหว่างไทยและจีนรวม3ฉบับได้แก่บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับสำนักข่าวซินหัวบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับสำนักข่าวอีโพสเดลี่และบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับกลุ่มสื่อแห่งชาติจีนการลงนามดังกล่าวมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมเป็นสักขีพยานสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศในการยกระดับความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างไทยกับจีนในมิติชวิษาประทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายแอนดี้เบิร์นแฮมอดีตนายกเทศมนตรีแห่งเกเทอร์แมนเชสเตอร์จากพรรคแรงงานวัย56ปีเตรียมเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรคนที่59อย่างเป็นทางการในวันนี้ภายหลังพระเจ้าชาลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่จากนั้นนายเบิร์นแฮมจะกล่าวสุนทรพจน์ครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรที่ด้านนอกบ้านเลขที่10ถนนดาวนิงในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นทำเนียบนายกรัฐมนตรีทางนี้นายเบิร์นแฮมเข้ารับตำแหน่งแทนนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ซึ่งประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนที่แล้วท่ามกลางแรงกดดันจากสมาชิกพรรคแรงงานภายหลังผลการเลือกตั้งท้องถิ่นที่น่าผิดหวังแม้เขาสามารถนำพรรคแรงงานคว้าชัยชนะการเลือกตั้งอย่างท่วมท้นเมื่อปี2567นายโมฮิชาโมนอานิฟอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยามาเลเซียเปิดเผยว่ามาเลเซียอาจเผชิญอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์ในปีหน้าซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญโดยคาดว่าอุณหภูมิจะสูงสุดในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมและทำลายสถิติเดิมที่ 40.1 องศาเซลเซียสซึ่งเคยบันทึกไว้เมื่อปี2541ที่รัฐปาริสทางตอนเหนือของประเทศทางนี้เอลนิโญเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการอ่อนกำลังของลมสินค้าและอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกที่สูงขึ้นขณะที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพภูมิอากาศเตือนว่าปีนี้มีแนวโน้มเกิดปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญอย่างรุนแรงอาจทำให้โลกเผชิญสภาพอากาศสุดขั้วบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้นอาทิภัยแล้งน้ำท่วมและคลื่นความร้อน สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจีนใช้วัตถุระเบิดทำลายก้อนหินขนาดใหญ่ที่ปิดกั้นเส้นทางทางเข้าพื้นที่ประสบภัยเพื่อค้นหาผู้สูญหายทั้งหมด34รายจากเหตุดินถล่มทับบ้านเรือนในเขตเพิงซุยนครชงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนทำให้ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและทางการต้องอพยพประชาชนกว่า 1,100 คนออกจากพื้นที่ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องนายประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนสั่งการให้เร่งค้นหาผู้สูญหายอย่างเต็มที่พร้อมตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุดินถล่มขณะที่ทางการจีนส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความเสี่ยงของดินถล่มในพื้นที่เพิ่มเติมพร้อมเฝ้าระวังการเกิดถล่มซ้ำท่ามกลางสถานการณ์ที่หลายพื้นที่ของประเทศยังมีฝนตกหนักทำให้ทางการสั่งเพิ่มมาตรการป้องกันภัยในพื้นที่เสี่ยงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันเทนนิสหญิงอาชีพระดับ WTA 125 N9 Open ที่ประเทศตุรกีรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวลัลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ91ของโลกเอาชนะฮานเน่ฟานเดอร์วิงเคลมืออันดับ98ของโลกจากเบลเยียมไป2-1เซต6-4 4-6และ6-3คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จโดยชัยชนะในครั้งนี้นับเป็นแชมป์รายการที่2ของลัลลนาต่อจากศึกออสติน125ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมีนาคมทีมฟุตบอลชายและหญิงของไทยเป็นทัพกีฬาไทยชุดแรกที่เดินทางไปสู้ศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทัพไทยตั้งเป้า21เหรียญทองติดตามได้จากรายงาน
6: นายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมส่งคณะนักกีฬาไทยร่วมศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยมีคณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น983คนมีนักกีฬา694คนในการประชุมได้แต่งตั้งพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะเป็นหัวหน้านักกีฬาไทยและตั้งนายวรพงษ์วัฒนศิลป์ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวรับตำแหน่งอาตาเช่ประจำทีมไทยนอกจากนี้ยังมีการชี้แจงเรื่องการเดินทางของแต่ละสมาคมกีฬาให้มีความพร้อมมากที่สุดโดยทีมฟุตบอลชายและหญิงรวมเจ้าหน้าที่70คนจะเป็นทัพแรกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นในวันที่12กันยายนนี้ทางนี้นายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์รองประธานโอลิมปิกไทยขอให้ทุกสมาคมกีฬามุ่งมั่นสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยโดยตั้งเป้าเหรียญทองไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วคือ12เหรียญทองซึ่งจากการตั้งเป้าของแต่ละสมาคมกีฬาที่แจ้งไว้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยคาดหวังไว้รวม21เหรียญทองพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
5: ทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเต็มรูปแบบเพื่อเตรียมความพร้อมลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนด้านวันชัยย้ำเป้าหมายไปถึงแชมป์แต่ต้องโฟกัสการแข่งขันทีละนัดติดตามได้จากรายงาน
7: ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดครับ2026กลับมาลงฝึกซ้อมเต็มรูปแบบอีกครั้งที่สนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีภายหลังจากเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ลงอุ่นเครื่องแบบปิดกับสโมสรการท่าเรือ FC ก่อนการฝึกซ้อมวันชัยจารุนงครานแบ็คซ้ายทีมชาติไทยกล่าวว่าตลอดช่วงการเก็บตัวฝึกซ้อมนักเตะทุกคนพยายามทำความเข้าใจแท็กติกและบทบาทหน้าที่ที่โค้ชมอบหมายในแต่ละตำแหน่งส่วนการปรับตัวภายในทีมไม่มีปัญหามากนักเนื่องจากนักเตะส่วนใหญ่คุ้นเคยกับผลงานและรูปแบบการเล่นของกันและกันจากการแข่งขันในลีกเหลือเพียงการปรับตัวให้เข้ากับระบบการเล่นของโค้ชเท่านั้นขณะที่เป้าหมายของทีมคือการคว้าแชมป์แต่จะมุ่งเน้นการนำผลงานให้ดีที่สุดในแต่ละนัดด้านอูแซมาเพียงคามแบ็คซ้ายทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกพร้อมตั้งเป้าหมายทำผลงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยนอกจากนี้ยังยอมรับว่ารู้สึกกดดันกับการลงเล่นในตำแหน่งแบ็คซ้ายซึ่งในอดีตธีรธรบุญมาทันเคยสร้างผลงานไว้อย่างโดดเด่นอย่างไรก็ตามจะเปลี่ยนความกดดันให้เป็นแรงผลักดันและความมุ่งมั่นเพื่อทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามบุกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ต่อด้วยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกไปเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ปุริภัทรสอนการรายงาน
5: นายสิริเชษฐ์ภูลทิพายานนท์นายกสมาคมกีฬามิกมาเชียนอาร์ตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า สมาคมเตรียมส่งทัพนักกีฬาศิลปะการต่อสู้ผสมผสานหรือ MMA ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันรายการใหญ่ Gamma Asian Championship 2026โดยมี16ชาติชั้นนำทั่วเอเชียเข้าร่วมชิงชัยซึ่งสมาคมได้ทำการคัดเลือกนักกีฬาดาวรุ่งจากสโมสรสมาชิกทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสเวทีระดับนานาชาติโดยระดับยุวชนและเยาวชนสมาคมส่งดาวรุ่งทีมชาติไทยเข้าร่วมชิงชัยรวม11คนที่ผ่านการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นทั้งด้านทักษะเทคนิคสมรรถภาพร่างกายและสร้างสภาพจิตใจให้พร้อมชนบนสังเวียนทั้งนี้แกมมาเอเชียนแชมเปี้ยนชิพ2026จะจัดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้ผานิชคาดนาครายงาน
8: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
9: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกขึ้นไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะนะทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราด้วยของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไปได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเราเนี่ยมีไหมได้ไปไหมของเราเนี่ยได้ไปเลยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงเราจะว่าตัวเราจะว่าของเราสักปานใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม
10: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
11: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
10: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดเด้อจ้า
2: โอ้พูดชอปเปอร์
1: มาซุ้มค่ะ
2: บอกว่า
1: ย่อจง
3: ปูดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: พระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ง่าฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออิโลอาสะและไคเปวิทัปปาตอง่าฮือญิมาลูจาวิโยง่าฮือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกเปวิโยง่าฮือเตกาลิเลกาง่าฮือมีจอมออิโลทะหะวิออคโลยอทะคาถากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอเจเวออตาละหุคอเป้าเสมานะคะโบเผวิโยงาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อเจ้าเกือออติออกคอโลโฆษณาติผาคือกาวิลโกจ้าดาลาเผวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกคอโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้องหุ่นและโฆษณาติผักกึกาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นำบัตรแม่0ง่าแซ่นี่สเคาะ0เคาะฮีไม่ให้เลยกะ0ก้อนี่นี่อ้อเคาะฮีง่าสเคาะโทรศัพท์นำบัตรชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักกึลาเพดิโย

Habi, obiyani, lahuya tegalele, ta, ta uyo yavio okolo, la seja leo, raika obodaja, okolo ha yu laviyo me. No hugaka chevi, okotoku chile, jimai, koyalo ya okotoku oti, satani, vitiyu krajai siang hempate tai, jangwa chiang mai, emtihu oha sichiko kirohurst delai, butalen potipo, Facebook fan page.สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยติญิเลเลมุหลอกอวิออย่าติชตินาลิตาและซาวุมุหลอกอติชนาลิทาคาไกและมุเผวิออย่าฮินาริควายตาและพ่อนาริทาคาไกติฮาเลเลงาคือลาหุคอรายกาโอโบดาจาต่อไปเชวิโยและงาออตูลาหุคอป้อเชเซมานาคาโบเมวิโยนาคือลาหุยาติกาลิเลกาลาหุขอพอนาเลออาชุยอลาหุชอเจทะติแกโอกาปิดาเกเพลิโย

0: Obo dajavi yo ya pehati potoka dajavi o ya cho khlo nga hu raika obo dajao khlo ga phu ga moda le o kho ga ko ka da ke chevi thapato ola pehti ga lili tha ta u yo ya vi o khlo la se cha le raika obo dajao khlo ha yu la vi yo me ha vi o vi o ni ra hu ya kha pho che pho lo che ta vi kha khi phe che le te ga lili ka cha me do me z me ka me le o ha le do sa pi meและยันยิ่งเวอยาแล่ชุดิซอคโลกาสเปเตนียันยิ่งแล่สหปาจูไรหปาโอคโลยันยินิชนียันยิ่งย้อนเพวิโยและจะขอนิฮีนิชขอขออุ้มขอหาวิอวิอเนื้อละหุยติเผาติฮาเลเลวิอยาฮินาริควายตาและก้อนาริชักขะไกติฮาเลเลงาฮือละหุคอไรกาอบุดาเจ้าคโลตอกไอเชวิโยวิทยุไรดิโอพอเอ็มติฮิโอฮาสจิขอกิโลเฮิร์สติไลเปื้อเลกาเฟซบุ๊กไลฟ์สดพอสวทเชียงใหม่เอ็ม1476พอกาไลฟ์สดติตอกไอเชวิโยและชุดที่คือนอคือกากาเชเวออกเข้าต่อคือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และเลียอย่าเพื่อหาวิอยากาอยู่เวลาตาวิอบูจอวิซาตาอลอติพาทกาไล่ลอยอยู่เวลาตาวิโยอวิอเนียลาหุยติพาอคือปิตาแล้วอเลมือขะไกติเกเชแลอาชิยอลาหุชอจิตาโอกาปิดักไอสิแม่จีจอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยูหือฉันแต่นี่แล้วออลอซาตาติผาปิกาลาตาวิแลยันยิเวอยากางาหือไทมิกอคอลโลไลพ่อทอกามุนะมุหุเตและเตกาติติมุยิจอลอแมยาคาไลกาไลติลอกมุยิอาจกอยอยายวิลอเรกอคาเคโกทอกาจะได้ซอคอลโลมุยิติปุลุกอลุลาติโยเจเรกองาหือมียาติผากูแฮและฟาตากเวลาแม่อย่างนี้นี่ชนิดตาเละนี่ชื่อเสียงเวียอยากจะออกคอลุกงาคือไทมิงเกือออกคอลุกมุยติปุลุกอลุลาติโยเจและลิงาคือไทมุยอนาติต่อพอกะนี่ชนิดตาเละนี่ชื่อเสียงเวียอยากจะออกคอลุกมุยลามากิตุโยเจแม่กูให้เละฟาตากวิโยมุยลาจาลาวิลโกลาจลาฮัดแพตโตลาวิแฮปุขอวิกาลูลุลาหรือลูฮาลูแพวิเลยมีป้าเวมีกูยอเจลาเวชได้ผ่าทากูให้และฟาตาจิแม่เรียมุยลามาจาลาโกใครเตละเลียอย่างนี้งาคือแท่งเหมียวนาติต่อพอมุยแตกาตาวิลโกเตฮาวิอาออเชเปเซแต่กาตาวิเจมาวิออชเปอร์เซมุยีเบหุตาวิแลจังหวัดเมฮอซอจิแมจิไมจิไฮพะเยาจังหวัดน่านเตแลจังหวัดตาติตอพ่อคาไกเจติกาติตีมุยีจอลอแม่ลียันยิเวอเยาคอโลกาเปอร์ตาเลไทมิงเกอภาคอีสานพ่อนี่ชเปอร์เซไทมิงกอก็จะติตอติชเปอร์เซมุยีตอพ่อนี่ชเปอร์เซและไทมิงกอฮอติตอพ่อนี่ชเปอร์เซตาเลเซชเปอร์เซเปอร์ตาเลกุติพ่อแลติชเปอร์เซจิแม่เลไลพ่อมุยียอกไกลอยากเข้ามุยีจอมาเวงาคือแท้งเหมียวนาติตอพ่อรอแม่เฮกอยันตาเล่นชุดเส้นยี่ข้าไก่เจเรียกอ่ะคือแท้งเหมียวนาติตอพ่อมุยีกอลุลาเลหลามากไอตุเวเตกาติติมุยีหลามากไอตุโยเจเรียนี่ชื่อนี่ตาเล่นี่ชุดเส้นนี่เตะเลกาเล่นี่ชื่องานยี่ข้าไก่เจมุยีเปอร์เซกอดเตกาวิโอขอดเปอร์เซตาเล่ฮีชเปอร์เซคาไกจิแม่จะกาเลจิจอปากรมุตุนิยมวิทยาพ่อโยคือฉันแต่นี่แหละปิกาลาตาวิออลอสตาติพาแทวิโยฮาวิออวิออเนียราหุยาติพาโอปุลาตาวิติสอคอลัวไขไกเลไลพอมุยลาจาติแม่เลออวิออเนียราหุยาติกาเลเลกาเลจิเจวิออยาคอลัวมุยคอยาแพวิทปาโตเรียกเกลาลาวิกามุยพามาโกลิจอติภาคาเดกาตุจิแมลิมุยคือยาวคโลอลอกมุยติแน่เวลาโกลิแน่หัวตุเชหาจอหาเกลาวิโยแม่เรียกเกลามุยกาไลกาไลตีลอกมุยกาจอมาเหตลอจิแมเรียกเกลางาฮือติกาเลเลกานะเรียซาตาพอหายุยคโลเชสาจอซาพอกาอายิติแม่เกลาเรียปุลาตาเวติซอคโลงาฮือจาวะจิไมอคโลการาชม นตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพ่อเวเลงาคือไทมีกอคอลโลชอรีวาลีพ่ออุปุและกาติเชเวรัฐมนตรีน่าเลียงาคือเจ้าวัดจิ้มไม้เลียสมาโคเอเปกอคอลโลลาตาวิโยเลียปุลาตาเวติซอคอลโลจะได้ปอยอลาตาวิเลียงาคือก็คือชอจื้อได้ผ่าถะลิมมีเวออเลียวค่ากฎหมายพรบชาติพันธุ์ก็เวเล่งาฮึมมีออคโลออเลียวค่ากฎหมายออคโลงาฮึชอจื้อแพเวถันยะซาลาตาเวนาเลออเลียวค่ากฎหมายออลอเปเตดอลิงาฮึมมีย่าไลชอจื้อปอดาวิออคโลลอตาวิคาสปีลาและตาเยเหลาวิแมปลาตาทาเลยีฮิงาฮาขอชีขอติชกอนยกอฮาปาทากะเราวิโยเลียวเลียวค่าพรบชาติพันธุ์จะได้มาอยากค่ากะเลียก้าติไกจูวิออกค่าติผาคาเดติมากาเซจะดาวปะโตเลียจะได้ปอวิออยาเลียรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมพ่อย่อตุลาและออลอจะได้ผาถากะค่าไคเตและเลียมีวิออเลียวค่ากฎหมายค่าสลีพรบชาติพันธุ์จะได้ผากาเปือเฮโกค่าไคเตและก้าติไกจูวิเลียคาเตและพรบชาติพันธุ์ก็เวจะได้มาออกคอลูงาคือชอติกาเพวิออกคอลูกาคือกาโจวิเลียชูในหือถาน้ำหนาตอยมากะกู้กือไข้กือมากะตาแปะกือเลียน้ำหนาตอยมากะติฟอร์เมตตัวโปลิมมีวิออเลียวค่ากฎหมายพรบชาติพันธุ์จะได้มางาฮือชอจือแอบแผ่วิถาอุปุและหาซาลาวิโยเลียจะดับปะต่อจะวิออคอโลค่ะให้เตเลออเตลนะงาฮือเลียชอจือแผ่วิออคอโลออเตลนะงาฮือชอจือถาหาซากาตูเลียออเตลนะเยกาติตัวโปกาติปะชกาจอเวเลียแค่กพรบเลียชาติพันธุ์จะออคอโลกาสภากาจวิเจกาเตกัยจูเวเฮกอติชอจือเวอะเลชอจือมาวิลอกูออตางากากาตูโยนะมามาวิลอกูเซกันยาคติยาลาตูโยเจเฮกอเลพรบเลชาติภาคโลสภาคโลกาติปาเลเนคือชอจือออตากาเพวิเจแมเนคือชอจือออคโลกาลึเวนะเลอามากาติเวเลกอกอเลสภาเลพรบชาติภาคโลเมืองและงาฮึมียาเลอาชูโยชอจือออคโลกาพูกาเพเชวิปาฮาติภาอยู่และอาจุยารัฐบาลทูปิดูเรียกให้กว่าจุยารัฐบาลเกี่ยววิออลอกอยู่เวลาแรงอะคือชอจือทะลีทุลักไอตุเวจ้าดะตุเวกาติและจ้าดะไอตุเวกาติป่านี่คืออ่าชอจือตางงากากาลุวิเจเรียกงานยานิเวชเล่ม้วงชอกางากากาตุโยเรียกให้กว่าอาขายาลาหุยากางากากาตุโยเรียกออลอกชเวียนี่คืออ่าใช่มิงกอคอลุเชียวิชอจืออาจาลาเลียคามาจเวคาสปีลาวิเจชอจึงมาลอกัวกามาเวนะเลียคาชอจึงมามาจาลอกัวงากามากากันยีกาเซกาออตากาตุโยเลียกะโกชเวกาากาลาตุเวจะขอป้าออกอฮาปาเลียกอฮาปาวิออย่าออกโลสภาเลียพรบชาติภาออกโลกาติปาติผาจอและเลียพรบชาติพันธุ์ชริผาจ้าเลวุสพ่อเอาแต่นาเย่แพกไกาตัวอโปนะเลียชริปอรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมพ่อเวย่อตุลาและเลียงาเฮือสมาคมเอเปกออคโลเลียชอจือไลชอจือปอดาเลกาติเกือสมาคมออคโลลาเลออรอชริผาจันยิลาวิโยฮาลูดิจ้าเลียยกาญิมากาดาจ้าลอเลียฮาเลฮากาวิออคโลแก่เสียติและเลียงาฮึมมียาติผากันอุคเดติลาวิโยเลียแค่กบุลาวิติสเงาตูเล่งอ่ะคือเอาข้อต่อเกือบตีสวทเชียงใหม่กาลิพอเลอกาติปัติผ่านะไรชอจือรีชอต่อเป้าเชวิกาไกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเกลเรียกการโลหะอยู่และรียอปิลาตาวิตอข้อติผ่ากะกากะเปื้อวิโยรีชกาอยู่เวลาเล่งอ่ะคือรักยัตถากทุมมาลาวินะรีชกางาหุ่มเหมียวคอโลชอจือแพะวิออคอโลเรียงอ่ะคือชอจือถาชูน้ำหนาตอยมากากูกือฟอแมกือเรียน้ำนะตอยมากะตีตัวโปน่าลิงาฮุ้มมีเวอเลียวค่ากฎหมายพรบชาติพันธุ์จะได้มาจอตาปือแม่แต่ก็แลเลงาคือรัฐยัตถะติปะก็หนอลาวิโยแม่ก็เพื่อแลเลียติปะแลกะโยเลียวรอลุมาอรอลุมายี่อือจาวิอรอลิงาฮุ้มมีญาดอหาจาเวน่าลิชติคือแผะหาเชเวติผักเวงาหาวิชอกะก็แผะซาจิลาเวก็เวน่าลิก้ามาจอกะก้าจอเวก็แลกือลาเวเลบาสวัสดิกาแห่งรักกามาเกาก็แลเลอโลงาฮุ้มมียาหอปากเวหอลิหากาจาลิชมอลอกุกะเฮก็ชติคือมาวิปะฮากับผู้เวเลโครงการบาสวัสดิกาแห่งรัฐยี่หิงาหาขอชกขอคอ ลติปอสกอพอแลออเมกอและชินิไตนิเวอคลอปาฮาลูกับผู้เวเลมาเวติพาแลเลบาสวัสดิกาแห่งราชออคลอมาพาเวมากาเวเลคกองาหุมมียาลงทะเบียนลาตาเวคาเปติชิฮิลากับพระวิเจยาคากาเวอกอลาก็ล่ะงาเซกาเรียกคาเทเลมาผาเวนะเรียกก็ล่ะเซเซกาผาเจเฮกอปุลาตาทากาจาจวาวิชอกาเรียกมากอผาเวกาจอมาจาลอเรียกเฮกอมาเวโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดอกคอลมาผาวิเชเรียกปาฮัจจอธุมาเลก็โกเลมาเวแลเหมาะทอกาจอเวกอลาวิเจเหมาะทอกาจอเวกอแล้วนะเรียกมาผาเวจิแมเรียกติผาก็เวหมาะทอกามาจอจอยเวกอนะเรียกติผาก็เวจอเวยาคาปีเจ้าวิเยมาเราปะปูเวคนนั่นเลยเอเรียจะเคยปะฮัติผาคาจ้วยเรียงหึงมียากับฟูกาขามาเลปุระตาเวติโซคอลโลคอนิสุนยากาเรียงหึไทมิงกอคอลโลสำนักงานขนส่งไลกาลโกโลโปโตชอกาบีวิเจเรียชอมอชอกแกตาเลกาลีหายากอยาติผาลโกโลอาเลจักเววินะเรียลโกชติคือปะฮะเรียมาเวบัสวัสดิกาแห่งรัฐมาผาเวเรียปะฮะลู่แหล่มอทอกาจอเวก็แหล่มาผาลาวีเจเรียกก็เรียงหือบัสวัสดิกาแห่งรัฐเรียออปิเตมูกาเชียเวมากอจ้ากาเวมากอเรียออสเตมูลงทะเบียนแลกาเกือกาจอแลมาผาลาเวมากาลาวิชาติผาคาเคกาติตุเลก็ก็เรียออคาติผาคาเดอยู่เวลาแล้วโทรเกติโยนะคาเดนาแม่เรียงหือราหุยากะงาคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนและมาผาวิลโกเลยงาคือออลอนะเลเตปอเกาะดอนีและชินิเตนีลาเสก็แลเลออลอติกวินะชเวทไทคอลอกว่าทบทวนสิทธิ์ก็เวเลงาวิออลออาจจะเกาะฟุดอนีลาเหกุกาวินะเลออลอโกโนคือชินิเตนีลาวิพิกือยะคือจอลอก็แลเลเตปอเกาะฟุดอนีลาเกาะชินิเตนีลาก็แลหลอลุเอเวเตคาดาเลชเวแลเลเฮกอชเลปุลาเวเตชุสนีตาแลเลชเตฮาปาปุทาคากายเซชเตนีคากายอาจุยารัฐบาลยาพอลาวิเจเรียกเทเลบาสวัสดิการแห่งรัฐเรียกลงทะเบียนเลมาผาวินะรักกือกาเจ้าเลมาผาลาวิชติผาเรียกยันตาเลเซชตินิสฮาปาจูเรฮาปาวิอยาชอคโลเรียกคือกายื่นทบทวนสิทธิ์วิโยเรียกชติฮาปาปุทักกายเฮโกคาเคโอกาจายื่นทบทวนสิทธิ์ไกตุเลก็เรียกออกคาออกคาเคออกคาลูกพอตาวิโยคาเดน่าแม่ออลอเตคาเลแอปเป๋าตังเลแอปเป๋าตังออกคอโดเจนี่คาเตคาแอปพลิเคชันทางรัฐก็วิออกคอเจเซคาเตคาเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจีแม่และออกคาเตคาโลโก้หน่วยรับลงทะเบียนธนาคารงากะเรียอาจุยารัฐบาลจ้าดะแต่ตาเวธนาคารออลอติกาธนาคารทกสนิกาติกาธนาคารออมสินเซกาติกาธนาคารกรุงไทยออกาติกาธนาคารทอสและงากาติกาธนาคารอิสลามจิแม่ธนาคารเชงาเก่าคโลบัตรประชาชนอยู่แล้วเรียกาจะยื่นทบทวนสิทธิ์วิโยรีไมกาโทรศัพท์มือถือขอแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเลเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชอคอลกาโนคือบัตรประชาชนเลติชเซแม่วุสพอร์เลขอนอกเป้ากะกะคือเวลอแม่เรียกใครเตแลยื่นทบทวนสิทธิ์แพวิโยเลเซตชเตนิคาไกเจเลทบทวนสิทธิ์ปุขอนอกจะใครเตโกปูล่าก็กมาฮิเหแม่เลชุดได้คืองาฮือกับฟูเวเมาเวปาฮะหมอทอเก้าหรือจอเวโกแหละเลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากาเวนะเลยยาโกโนฮือเลยื่นทบทวนสิทธิ์เกี่ยวกับค่าลูกออกค่าจอคอนโดคือเตปือขอนอลโกมอทอเก้าหรือจอเลมาผากุลาวิชอติผาลโกสำนักงานขนส่งเรียกคากาติเข้าไกกับแผลโอเจเรียกสำนักงานขนส่งออกคอนโดฮะจะเรียกตรวจสอบละจีฮะจะฉันยี่แตะยี่ละจีอามาติมาผาเวเรียกมาติมอทอเก้าจอวิมาจอกับจอวิเกลาวิเลนาก็แลเรียกสำนักงานขนส่งออคโลเรียกออลอติผาฮะจะเช่นละเจแม่เรียกแค่ว่าอายุจาเวบัตรประชาชนแต่เวคาเดยุละเจ เลียวเวียนเนี่ยละหุยาเลียบะประชาชนแต่เวคาเดยูลาจิเมเลสำนักงานขนส่งออกคอโลเลียโนฮือามาติแลหมอทอกามาจวยกาจอเวโกเลกือลาเวโกเลน่าเลียฮะจะฉันยี่แต่ยี่ละฮะจะเช่นยี่ละก็เวน่าเลียเหกสำนักงานขนส่งเลียวโนเวเลียมาโกเลหมอทอกามาจวยกาจอเวโกเลลีบัสสวัสดิกาแห่งราหรอโคโลมาปิลาก็ยูฮือละทันติพาฉันยี่แล้วมาหมอเวลากูละท้ายกับสันติพาปิลาตุโยเจเฮโกวิโกอยู่แล้วเลยโนฮือยื่นทบทวนสิทธิ์เวเล่ออกคโลออรอเรียหลักฐานที่ผ่ากักกูปีตุเวลอแม่เรียกเฮโกชะกาลูกจ้อยหาวิมาลีปุริตะลีแต่โยลีฮาโลหากาข้าจะเรียกเขาคนหลอกชอนี่คือลาหุยาลเคกัวชุกไข่มาสเตโกยมือคอยาลากาฮาเตโกนะเรียกข้าจ้อยแผลหาวิโยเฮโกเตผาผาลีก้ามาจุดจุดกากาจัวเวโกเลกือลาวิทปะโตบาสวัสดิกาแห่งรัฐมาผาเวโกเลลีไลกากากุจ้าจุดนี้คืออาจุยารัฐบาลีออรอชเตผากากาเปือเรียกแต่แล้วกรมการขนส่งทางบกพ่อกาเลียงาฮึมมียาบาสวัสดิกาแห่งรัฐลงทะเบียนแล้วหมอทอก้าโจเวก็แลลี่มาผาวิติผานะเลยปาฮาเชงาฮุมมียากับพูมาจาลอก็แลลี่โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนกิตาวิติปอกอชนิแตนิละแต่ก็แลสำนักงานขนส่งเลยกรมการขนส่งทบกพ่อกะอาจุยารัฐบาลเกียวออลอติกูปีปือเจทุกโทปี้เปิดจีแม่เล่เฮก็ยันยิ่งเวอย่าเล่อาจจะอยากรัฐบาลเล่กระทรวงการคลังพ่อกัตติป่าเล่คณะกรรมการเล่โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชนิดแต่ยิ่งพ่อกัตติป่าติผักกะติป่าออรอดเชก็อยู่แล้วก็ฟุตโดนยิ่งเล่ชนิดแต่ยิ่งนะค่ะขนาดเล่ยันยิ่งยูฮือจีดาเปิดข้อโน้ลกูออรอดเชติผาก็กาตุโยเล่ก็กาวิลาวิทยาธางาคือราหุยาธาก็ทุลาตุโยนะเล่ออรอดก็ไล่กาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากาวิชแลเล่เมาเวงคือหมอทอก้ามาจ่อยๆกับจ่อเวโกแลเล่จะเคยแบบเกือลาวิทปะโตเล่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากาวินาเล่ชะลาปะโตออรอชะได้ผากาเล่อาจุยารัฐบาลกับออยาเปียลาวินาโยฮือชินีแตนีฉานีแตนีเวอคอโลพี่คือยากือจ่อเวลอโกโนฮือออรอฮากอตาลุละแต่ก็แลเล่อาจุยารัฐบาลกับออยาพอลาวิโยเฮโกงาฮือลาหูยาชะได้คือเตกาเวแลเล่ยื่นอุทธรเวโกนะเว็บไซต์อย่าใช้ทางกู้ไก่ปุ๋ยออกออกคาลุออกคาวิออกคาลุฮะยื่นทบทวนสิทธิ์แม่เรียกเซชเตนีสหปามาปุ๋ยวุสุธาใครเตลอหมอทอก้ามาจ่อยๆกับจ่อเวโกแลบาสวัสดิการแห่งรัฐมาผ่าเวลาก็สำนักงานขนส่งออกคาลุกาจะเชนิเวโยเรียกก็ยันยังขักให้การเรียกอาดอเวอาจุยารัฐบาลเรียกระทรวงกลางข้าพ่อยูฮุติปอก็จีดับเบิลขอนอลกูคาเคติเกตุวิออกคาติผาก็โตละจุโยเล่ติผาผาลกูปุระตาทอปิติมูกาจาเชวินะเลฮาวิววิออกแต่โยเจอยากฆ่ากามากาลาเวแต่กูเลมุมียากานิมากาลูเลติผาผาก็หอกาหอเวเล่ไลกากาสือพ่อชูเตตาวิกากาโมจุโยเฮเลขกงาคือลาหุยาออกคอโลกาอามากาเวเล่จียาวิมาจาโลเมเลขกอวิออกเนี่ยลาหุยาติกาลิเลกาซาตาคาเดพอนาเลียจุยารัฐบาลออกฆ่าคาเคก็กุลาเวเลนาเล่เฮก็ไขกะก็ติตุเวเลนานาเล่ยานิยูฮือจิดาปุขอนอลอกออลอติผาก็กาลาติโยเล่เฮก็งาฮือราหุยาทากะติปองาซาตาก็อยู่เวลาแล้วทุลักไติโยนาเล่เฮก็ชะกาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเล่ลงทะเบียนเลมาผาเวเล่หมอทอก้าจ่อเลมาผาเวก็เลปาฮากับผู้เชวิชอติผาคาเคกาติตุเวออกเข้าลอติผาอยู่เวลาแล้วเล่งาฮือราหุยาติผาทาทุลาวิโย
1: และอย่าเพิ่งฮะติปอทอกาศิลากาลาตุเวออรอซาตาติผาจะใครใหม่จะได้โยแม่ลุลาและกากาพนาเลออกาปิลาเชวิติกาลิเลกาอบูจาแม่ติกาลิเลซแม่กาแม่เชซาจอซาฮาเลดอซาปิอบูจา

Oh my God.

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางกลับถึงไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
4: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางกลับถึงไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้โดยต่อยอดความร่วมมือเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา 19:40 นที่ผ่านมาภายหลังเสร็จสิ้นการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในด้านเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีและการท่องเที่ยวตลอดการเยือนนายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจในนครเซี่ยงไฮ้นครเฉินตูและกรุงปักกิ่งโดยหารือกับภาครัฐและผู้ประกอบการชั้นนำของจีนเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเทคโนโลยีรวมทั้งขยายความร่วมมือด้านนวัตกรรมและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศภายหลังการเดินทางถึงประเทศไทยนายกรัฐมนตรีไม่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทยอยสรุปผลการหารือและแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือจากการเยือนครั้งนี้ต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10ต้อนรับเด็กไทยในครอบครัวบุญธรรมจาก19ประเทศกลับบ้านเกิดเรียนรู้วัฒนธรรมไทย
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยที่ได้รับการอุปการะเป็นบุตรบุญธรรมในต่างประเทศได้กลับมาเรียนรู้รากเหง้าภาษาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยพร้อมสร้างความผูกพันกับแผ่นดินบ้านเกิดโดยปีนี้มีเด็กไทยจากครอบครัวบุญธรรมใน19ประเทศจำนวน105คนเดินทางกลับประเทศไทยพร้อมครอบครัวบุญธรรม ธรรมและผู้แทนองค์กรด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมรวมกว่า300คนโดยจะร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมนี้ทั้งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเยี่ยมชมสถานที่สำคัญและเยี่ยมสถานสงเคราะห์เด็กทั้งนี้โครงการสู่มาตุภูมิดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2535เพื่อส่งเสริมสิทธิเด็กสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทยและกระชับความร่วมมือด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในระดับนานาชาตินิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งชาวไร่อ้อยตรวจสอบสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือตัดอ้อยสด69บาทต่อตันเพื่อลดฝุ่น PM 2.5
8: นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มิถุนายน2569ที่เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ได้อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือในอัตรา69บาทต่อตันเพื่อส่งเสริมการตัดอ้อยสดลดการเผาไร่อ้อยและยกระดับคุณภาพอากาศอย่างยั่งยืนผู้มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือได้แก่ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดตามหลักเกณฑ์ชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้โรงงานผลิตเอทานอลและโรงงานน้ำตาลทรายแดงโดยขอให้เกษตรกรเร่งตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐพร้อมยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดก่อนดำเนินการยืนยันข้อมูลกับสำนักงานเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทรายและสมัครสมาชิกระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมหรือ i-industry เพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือตามมาตรการของภาครัฐอย่างครบถ้วนและรวดเร็วปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละคือมาเงลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายอนเนือเกอเนโยโยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนโอเอเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลียมิเนนึมาเหนือสาวเนโอจ้อจ้อยกันยาอาดูมาโยหานาลูอายอนเนือมาละคือยอดยอนาลูเนื้อเกือเนยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้ว

0: ภูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ว่าสีนกอนกาสอปอสอชอขอนกอลาสับผือขอเหนียวแม่เอขออัดดูอัดตียาวลวยเชี่ยหอว่าสีนกอนน่าอัศเสืออัดตียงนักเงาลาและดูเล่าดูยาเปียวแม่ขึ้นน่ะอัดจีกับพี่เนลาสับพังอาและว่าสีนกอพอเหนียวหม้อเนื้อหนุ่ยเจียแม่ยอดฮัตเอ๋ยอดจอนาลูอุมาพอนเอว่าสีเชียวมังน่าอีกครั้งจะเนี่ยอัตโนมัติเชียว APD ว่าสิอัปปอนเชียวมังน่าว่าสิดอพาร์สิ่งยาเจมอน่าสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ่มนี่เยงาซุ่มงางาประโยชน์ดำโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุ่มนี่ซุ่มยกว่านาลูก็ดูไม่ได
2: ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
3: อายุเนี่ยเดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนเลียเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออร์ดูอย่าล่าแต่ช่วงหางละหาเชลกะกอจากันเนอดูพ่ออีสันีกามาเล่าเนี่ยกามองขากาไก่กุญยาเอ๋ยยิ่วโฆษณาบีเกมอญาแหละนึกมาอ้อนานากาไงเลี้ยวเนี่ยไงชนยังง่ายยิ่วนากาเอ๋ยสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาซูมีสีโกจำยองโกเย่และงาดีใจที่บูรณ์นะคนนี้จำยองวันนี้มีเอ๋ยโกเย่งาสีวันและงายิ่งยิ่ว
4: มาเจอเงี้ย
5: โอ้บูดาจ้า
6: โอ้บูชอปเปอร์
5: มาซุ้มค่ะ
6: ป๊อกว่า
5: เนาะจง
6: โอดูทามา
5: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
6: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

อุจิพออุดุธรรมะเดอเยนี้มีขอยาโยกานาลุเนอเยเนียวเยเนียวนิมจิลอเยเนียวจอนอเจอทีนองเงมีชาลาเยเนียวลอวันจันเนาะงาในเยนี้เทมินาลอเยเนียวนิมจินางาแนอายุเชมือเนที่ขอโลเอจอดามาเยเนียวลอเฮจอนาขอเนียบาลาเซียกะดูนาเออจอทีจองกะลางาเดเยเนียวเดบาลาเซียนาตอตอลัวจอนองาจอจังอาเยเนี่ยล้ออันน่ะก็ดูนะขอเนี่ยสมเชติเนาะก็นี่เดเยเนี่ยเดน่าอินเนาะเฮ้ยเอาน่าเฮือเสียละเฮ้ยน่าล้อเยเนี่ยเฮ้ยน่าก็เลี้ยวจองก่อนน่ะอันน่ะอาจจะมีอันเนาะยาเดเยเนี่ยเดเฮ้ยน่าก็ล่าจอนะขอเนี่ยจอนะจอนี่เนาะสมเนาะเออเนาะก็เนี่ยล้อสมเนาะก็นี่น่าจังอาเยเนี่ยล้ออันน่ะนี่เชี่ยนี่เชื่อว่าเฮ้ยเนี่ยสมเชเยเนียวอันนี้ชี้แยกเงินนะขอเนี่ยเธอเดือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยอเดลือกันเดือกอันน้อชาลังอ่ะเดเยเนียวเดนั่นนี่ช่วยเงินนะขอเนี่ยเธอก็เพื่อซื้ออันน้อยกหือน้อรอเยเนียววันอาสาละหาบูชาและครัวอันน้อชาลาเถียเนียวข้อเนี่ยใจถิ่นนะขอเนี่ยอันน้อสมเชรอเยเนียวอันน้อสมเชเงินนะวันข้าพรรษาและครัวอันน้อชาลาเมเดเธอก็เธอเงาะรอเยเนียวเธอยอหืออันนทินอนและแม่เพื่ออันนอนแล้วเลยนี้เธอมีแน่เธอสมนอนะเธอก็เลยเธอจ้องรอสมนอนะราชการปากวานาหนาเนี่ยเดเยเนียเดเยเนียรอเธอเนี่ยอันนี้ชี้เงินนะขอนี่รอเยเนียเดือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอายุเดลีกันอยู่คืออันนอนก็ดูเดได้แล้วนะไทยมีของเดือนย้อนเชียงชิมังก็ดูโลอายุกลางสั้นเนี่ยก็ดูโลเลยยศขวบไปอยู่มีอาเจียนได้ยังไงค่อยเงินนะ

อะไรอย่างนี้ฮอดในอันนั้นนี่ช่วยฮอดในสมเชนะขอเนี่ยแพเสื้ออันนั้นยกหืออันนั้นฉลาดในเดือไทยมีของละค่อยนะอย่างนี้แพเสื้อยังถอดเท้ายมยานี่จอมีเนี่ยเราเนี่ยยกหันในนึกจะหาจ้าลวดจ้าเนี่ยพายแล้วเฮนี่นั่นแล้วพนันหลังเนี่ยง่ายเดือมีเนี่ยเราเนี่ยถ้าก็ถึงมีนั่นละค่อยอย่างนี้ที่อันนั้นล้อราชการปามยองอุดวงเยอะและเหลี่ยมเท้านะอร่อยเนี่ยเราอายามให้มาเกล้ามีนะคนในจอมแม่จ้าเนี่ยไม่เดี๋ยวเรามันก็ได้พูดกันเนาะกระนั้นยี่ชี้เชื่อว่าสมเชื่อกันเนาะกระนั้นเราราชการปามหยอกมั่วดูอบตเทศบาลอำเภอยกกันลุนาจีอาเดียเนี่ยเดี๋ยวสมน้องก็ได้นำแม่เนี่ยเราถึงไม่ได้เห็นนะขอเนี่ยมาเกล้ามีนะเนี่ยจะกับเอกาดานเนี่ยในบิสิบิกาเลเดียเนี่ยเดียไอ้ยุ่งจี้งานเนี่ยไอ้โยเชื่อมือเนี่ยที่ขอรู้เออจะทำไมเนี่ยเหงาหยอกมั่วดูเนี่ยเราเนี่ยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3นะคูกาเนเดเยเนียวเดยืนยุ่มนะคู่นะขอเนี่ยสวทเชียงใหม่เยเนียรอเธอมาข้อปานแอมแอเฟซบุ๊กปานแอมแอนหานยาแม่เยเนียวรัฐบาลปากกอมแอเยเนียนะกาต้องเชื่อกากอมแอเฮกาเนจะกาเอกาดานันเนบิสิบิกามาเดเยเนียวเดเจลังเงจอนะขอเนี่ยเธอกาบาสบริการแห่งรัฐและชมแม่ดอนถาเธอชมแม่ดูเลยจีแม่ไอ้เนี่ยยมยาขอเนี่ยร้อยยาเกิดเดขอนี่จ่อชมแม่ดอนเนี่ยมายาเดขอนี่จ่อหลอนเจรังเงาขอเนี่ยยาไอเนี่ยมาไอ้เนี่ยยาเดือดเยอะจังอ่ะมายาเดือดเยอะจังอ่ะแล้วไอ้เนี่ยขอเนี่ยแล้วก็เธอที่ก่อนนะจังอ่ะเสียเนี่ยจะกับเอกาลองเนี่ยพักเอฮก็ก่อนละคุยล้ออาคารโรงงานจะกับแอกาดานในบิชิบิกามาเดเธอแต่มังเอ๋ยอยากก็อยากคนนี้แหละมันถ่ายจะมาอาคารโรงอาหยามพังเงียบร้อยจะกับดานแอกมาเดเธอไม่ได้ยินเฟซบุ๊กไปในนาหารูนะกดไลค์กดแชร์เธอจะเนี่ยยังไม่ได้ยินเนี่ยเดแต่ที่เขาเล่าจะได้มาเนี่ยเหตุการณ์นะไอ้เนี่ยอันนั้นจะมาจะกับดานแอกมาเนี่ยนิมจีเหตุการณ์เนี่ยทันจืออันเดียกันนะย่อที่นั่นฉลังอ่ะเดเนี่ยบลาสีนะขอเนี่ยสี่สี่อาขอน้ำมังที่ขงง่ายเดไทยอันนั้นอินาวันจันอันนั้นอันนี้เชบลาสีนะกรกฎาคมอาขอนิพังอายาโกช่วยง่ายเดยเนียวเฮน่าขอตัวละตัวล้อยังนี่นะทอนเจอนิมจีอายาเมอละขงง่ายเดยเนียวเดแต่กางอันนั้นก็กลมทามายาจักรในมีนายล้อดัชชิบยุ่มเล่พนหาดามาเดอายุบุกาเนชาตชาเยเนอโดยาพีลังอเดที่คอลเวนะฮะเบียดามา

Thực ra phở nè bị nó hạ đà đà cha thực ra thực dụng nà lo vậy nhiều ai dự bú gà nè cha ở đà cha ngà vậy nha lo dò à nà lúa cái phở nè bị nó hạ đà cái giờ nó hạ biểu đu vậy nha lo cho nó bài cái lão này nó hạ la vậy như dò à nà lúa u tu thầm mà đi làm khó phở nè nó hạ mẹ lo Facebook phở nè nó hạ mẹ lo nhưng chị nà ngà nè ai dự chơi mừng nè thì khó lo cho đà mà vậy nhiều số thằng chơi lăng nghe này dễ này thảo lúa lo như chơi lăng nghe cho ăn ăn chơi xịn nghe nó nè lát tham bảo bà cha gà à cha lúa lên mẹ dễ nha lo từ gà bà sử dụng căn hàng ra lấy cua thơ cho mấy đồ ăn thảo từ do sự bộ à xua giá nga lo na do sự bộ à xua mà giá cơ nga lấy lo lấy dễ nhi na giá ở đứa lo dễ nhau giá ở đứa na khỏi nhà nhì mà nhì mua lấy đồ lên ngang này dễ nhi ăn đập bé mà ăn mua na khỏi nhà chơi lăng nghe bộ giá ở đứa hơi gai sự bộ khoản nhà cửa đờ lẽ ngay này nhà lo giờ là nghề giáo này lo nhiều cho mấy đồ ăn này hợp bộ phải nhà đờ hơi đờ nãy nói gì cho mà lo đây vậy nhiều đây à mấy hoa bao khoản nhà lo lấy tham ăn này xin là lo cho bà gái nhà cửa mẹ đây vậy nhiều đây ai khoản này thì đờ na trong á giờ là nghề bộ lo mày mà giờ lấy lo cho sự anh chị này lo bán sự việc này hàng lá này khuya thơ mà nhà lấy khoản này hợp bộ à nhà mỏ mía lấy mà mình xài mình lấy là lo vậy nhiều thế mình nè hợp bộ họ cho mía đồ ăn nè hệ thực ra chỉ là ăn nó chết sạch nè cho mía đồ lẻ nè hệ hợp bộ nhà ngã để lấy đồ là để nhiều nhiều hợp cả hợp đồ nè rồi nhiều thực ra ở giờ mà đồ trả thì bộ phải biết gì chứ để nhiều để ra tham phải trả khoản nè nhiều nhà lo ngã mà mày cứ mà để đó rồi nhiều cho can yên nhàn tua tôn lấy khu ngã nhiều nhà hợp cả hợp đồ nè rồi nhiều ít nhóm nè ai làm bên nè để thực ra cho mía trả bộ nhà thôi rồi nhiều hư bả ana che ni balati si a kho ni pa nga ya si che ang ko ni a yam bi na ma je ye nya lo ta ga chom ya do on ya de ye nya de ka ni nya to ton le khu thum e ma ye nya lo a ga ga pa ne chom ya do po nya le le na lo ye nya ta ga ne application pao tang lo thanakhan krung thai kho ne thanakhan u ga pa ja nga si ye ni do phe jo na chom ya do i nya de ye nya de thanakhan om sin thanakhan thok so ธนาคารทอสฮอนเนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและคู่งาเยเนี่ยเฮก้าเฮเดอร์นะลอยเยเนี่ยเจรังเนบาสบริการแห่งรัฐและคู่เธอมายาโฮลอเฮปูฮอชเมดออนเนชเมดอลาเนน้อยยางาเดและดอลาเดอลอถึงกะทิโปรัฐบาลปายาจาโคลียาเดและงาการยืนยันตัวตนและคู่เธอลอยเนี่ยถึงมิเนเยนี่นากาจะในแอปพลิเคชันเป๋าตังและคู่เธออย่านะถ้าเกิดเธอพอในขอเนี่ยจะขอเนี่ยมังเงินนะขอเนี่ยเราเนี่ยช่วงนี้เนี่ยธนาคารอยู่กังกาเนี่ยจะขอเนี่ยไม่ได้เยี่ยเดียนั่นถ้าเกิดยุ่งยามยากสารุ่ยเราเยี่ยเนี่ยอ่าแล้วช่วยแม่ดอกอ่อนเนี่ยมามันนี่สามารถเอขอเนี่ยฮะดูเลยเนี่ยงานมาอย่างงานเดลดูแลเดอแล้วพยายามเฉยเนี่ยล้อเฮก้าเฮเดอนะเดียเนี่ยที่พอภาษาปุ่นยาเจเยี่ยเนี่ยล้อถ้าเนี่ยโครงการเว็บไซต์โครงการแล้วอย่างนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคู่กันในขอเนี่ยซัพพอร์ตเนี่ยเหมือนในขอในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ไปในขอในซัพพอร์ตเนี่ยแล้วแอปพลิเคชันทางรัฐข้อในอุตส่งในเอกธนาคารงากาเพื่อก่อนในขอเนี่ยจับโอนในยามเจเย่เนี่ยแล้วอันนั้นอันยามีแนวหน้าขอเนี่ยเธอบาลาฮุสีจิเลงเงินเกินนี้แล้วเย่เนี่ยอันนั้นสมเชติบาลาสีเสียสีจิเลงเงินก็นี่งาเดเยเนี่ยเดคือมีแน่ล้อเฮก็เฮมีน้องอายามยาวเฮล่ะคุยล้อเยนี่ก็จะโปญาเตะเดเยเนี่ยเดงามามันนี่สาวเนี่ยอยากเกิดหมอมีอะไรแล้วล้อเนี่ยอาจจะมีแน่งาเล็กก็น่าเฮฮัลโหลอยากเกิดงาเยเนี่ยยอมยากสาวลัวอาจจะเจ้าก็เฮงาเกิดในยาเดหนึ่งอันนั้นเออมาเจียตัวคนนี้เจ้าดูเยเนี่ยที่อันน่าล้อเยเนี่ยโลล้อล้อลีเธอยาวเนี่ยล้ออหูบาดยาคอเนี่ยอันเจอเยเนี่ยล้ออันเจอกันเนี่ยเขาก็เดือดเยอะกันแล้วเนี่ยช่วงนี้มาพันเยอะแล้วงอๆยุ่มลูกกันเนี่ยเดือดช่วงนี้เนี่ยก็ลูกงานเฮือกแล้วเดือดเนี่ยอ่อนเนี่ยเฮือกแล้วเลยอย่างนี้มาโอนถ่ายเลยยังเกินเราได้ถ่ายตัวยังเงี้ยเนี่ยชอบการโอนรถเล็กของเราเฮือกช่วงนี้เยอะกันช่วงนี้มาจังเปลี่ยนเนี่ยเดือดเยอะเยอะกันช่วงนี้ก็ลูกทีนี้เนี่ยเราทำมาปะชอบเชื่อหัวจริงเนี่ยแล้วอย่างนี้เฮ้ยเราอยากสั่งสั่งอะไรเราเงี้ยเยอะเยอะกันช่วงนี้ดูแลเบอร์ทีนี้เนี่ยน้องโลจังอาเดลัดโดลาเนี่ยเฮมายาเดขอนี่จ่อที่อันน่าโลเคนี่ก็สมการจะหอเนี่ยอยากช่วยมาแต่จะหอเนี่ยที่การนั่งอันเจอแล้วอันจีอันเจอแล้วเยี่ยวเดขอนี่เงอแล้วเลยนี่นี่ที่การจะลาแต่เลนี่ก็ขอมาจะเล่แล้วเลยนี่โลเคแล้วเฮเดฮัลโหลสารุเดขอนี่จ่อ
tia na lo lo ko hu ba ni che sum che ko bia ga le nyu a lo ga cho yi ji ne ma jum ni ngo je tha ne ja de kho ni jo he ma ma ni na lo ye nyu cho yi ne ma jum ni ho lo ngo je tha ne bi ja he ma pha yu ma de le tha ga ya cha de ye nyu de ma cha na a myo kho ne chom me jo ha yo song la ge tha ne yo go ja lu nga the ye nya chi mi ne ma pha yu ni lo tho ne tro bi ja na kho ne ma pha yu ma de lo kho ka na de le ya cha ya de ye nyu de khone tho te mang ye mya ji ja nga ye nya thi ana a kho yo che nga che kho bang la kho ni lo ye nyu som bo jo ya nga le le do la de kho ni jo la nga the ye nya a lo tho mi ne lo ye nyu he de ma ma ni lo ye nyu jo ha mang le on je je ma le nga so bo jo ya mang le tho na chu mo mo le nge jo so bo jo ya nga le le do la nga le le lo ye nyu he de na de ye nyu de tho ga so nga ne ko lo yo ma ne a ya bi ne lo cha nya me je ye nya lo na thực ra nè bây giờ ngày nay cơ lo ấy lo gì nhờ gì nhỉ lo hôm mà mẹ lo cơ mẹ do cho mấy mà người lên lo lo gì nhờ ngang ở giữa so mà lên nên là do nhóm hàng ngang lên nên là khỏi này thực ra gồm cả khổng sông thang bộ công cao khổng sông thang bộ là khu ga in này lo sai nhà mẹ chết để gì nhờ để thực ra cho bài khắp khi hôm mà do đuối ngang này nhỉ phát sĩ lo hôm mà phải bây giờ ta bây giờ khỏi là lụp giờ đuối ngang để gì nhờ để thực ra in này sai nya meje ye nya lo nga ba tipo sombo jolo na sele lo ka nga ma phanga ma le on je so ma le nyo ma pha jalu ma thi kai de le lo nyo sombo ho ya la ne ma nga na lo do te na cho ma ko le ma na chu nga ne ni ma jong chu nga ne la ta ma pa kho ni lo tho mi ne krom ka khong song tha bo le khu pa ya sa ye ne sombo ya la ho te ga adu ma ga ko jong phang ya sa po phang ya ya dong an je de ye nyo de mi ne ho na kho ni ha ye ni nyum tega chomen do le jia ne lo ya de na no adi ma pha ja nga ne lo e kho ne nyum ma ya ni nga ga du ti po pha ja ho ne la se le nga ma ma ni sa ma le he lo ang a ji le do la nga lo ma nga le lo kho e ma ka nga le do la nga lo kho ma nga le le lo ye nyo so bo jo ya kho ma nga le le lo le ye ni yo mya ji ji me ko la kho ha ja ho da to lu la kho ya a kho ko kho ma lo le ni ba la si la kho ga ko ye na lo ja nga ji ne tega la ta ma pa cha kho je de ye nya de te yo ana lu e ma mani sa de na kho ni a la tha ba ho pa ne cho ba ga ya ke nya pha de la nga the ye nya lo ti mi ne he ga he ko na kho ni a ye ni yo ana lu lo chan tha ne ho kho ma ga ko de la nya pha le de ga e ga da ne ne bi si bi ga le de ye nya de he ga na ne lo ye nya da cha ti byum le pha na ha da ma de ye nya de a kha record ne cha da cha nga ye nya lo ga mi ne ma la nga de ti kho lo we na ha jo da ma

0: Thực ra nhóm phần này bị nó hạ đà đó cha thực ra thêm nhóm nà lo dễ nhiều à cả record nè cha đó cha dễ nhà lo đó cha cho mẹ nà gạo mi nè mà lấy cha đó cha ngà đi gạo yo anh luôn phần này bị nó hạ đà cái nhà nó hạ biểu đủ dễ nhà lo cho nó bà lão nè nó hạ lo dễ nhiều đồ thằng mày để yo anh luôn à lo dễ nhiều mà kho bà nè nó hạ mẹ lo เฟซบุ๊กปะเนี่ยนะฮะแม่เดอะงานเนี่ยอายุเชิงเหมือนเนี่ยที่คอโลเอลจอดามาเยเนี่ยอยู่เชื่อดามเบียยามละค่อยนะคนในทกาบาสวัสดิการแห่งรัฐและคู่เธอก็ตะกอรอจะกาแอกาดันในเลรอเยเนี่ยทกาชั่วโมงโดเลียเนี่ยมายังยังงาเดและดูล่าเดออยู่ฮะที่พบภาษาปมานะอายุรวยยาจอนดางานเลและยาจะกาแอกาดันในมาเยเนี่ยรอมานะฮะตอนยาเดนะเฟซบุ๊กปะเนี่ยจอดามานะฮะคนยาแม่เดเยเนี่ยเดเหมือนนะคนยานอนลูกเขาก็พอขอเนี่ยยินเนี่ยทนจุระเงี้ยรอบเนี่ยเขารัวก็ก่อขอเนี่ยจะกาแอกาดานั้นในบีซีบีกามาย้อนนารุชนแทนนะหันยามแม่มังงะนะขอเนี่ยที่อานาล้ออ้าแล้วชิญญาละมอญญาเลแล้วรอเยี่ยวนะขอเนี่ยทะกางะอนากาฮอปาเนโลงะเออเฟบัวปาเนโลแล้วขอเนี่ยเงี้ยฉ่องเลเนี่ยนะหาอะไรยามแม่เดยเนี่ยเดงะชิญญานะขอเนี่ยรอเยี่ยวเอเนมาเยี่ยวขอเนี่ยมาชิญญานะรอเยี่ยวเธออยากจะก้องเออเดี๋ยวน่าหาเนี่ยรอยเงี้ยเหรอเงี้ยที่โปรแล้วพระเอ็ดวันเหรอมาเดี๋ยวเงี้ยเดี๋ยวแล้วก็เนี่ยนะก็ก่อนเริ่มถ่ายพระจักรแล้วเนี่ยมาเงี้ยแล้วนะคนนี้รัฐบาลปานเนี่ยจักรเอ็ดก็ก่อรอยเงี้ยอินยุ่มรัฐบาลปาร้อยเลยเงี้ยเจอละเงี้ยคณะมุติบอจ่ายเงี้ยอันนั้นช่วยเออบาราเสียงรอยเงี้ยน่าบอจ่ายเนี่ยก็ได้ทีมนะคนเอเงี้ยอ่ะเดี๋ยวไทยมีของจะจ้วนเนี่ยก็จะมันจะของขอดองละเดี๋ยวเลยเนี่ยมามีของเรามีของข้างในเวียดนามมีของในร้านเนี่ยเฮก้าเดี๋ยวไทยมีของก็จะมันจะขอดองละเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวยิ่งน้าเราทำไปไอ้ยังบินลงเนี่ยเจเนี่ยเดี๋ยวไทยมีของเราคือบีจ้วนเนี่ยก็บีอุ้มยาเราเนี่ยไอ้ยังบินลงเนี่ยเธอหน้าขอนี่อันนั้นเชตีบาลาเชนีสีอ่ะคนนี้พังไอ้ยาสีเชเงี้ยหวงก็นี่เจเนี่ยเนี่ยเราในยาโคจิเลงเนี่ยเกินงานเนี่ยเย็นนี้ถึงไม่ในอินยุเฮยามเราค่อยนะร้อยเย็นเยี่ยวถ้าไงช่วยแรงงานต่างด้าวแล้วคุณงานแล้วในเฮยสมมติเขาเนี่ยละอ่อนเนี่ยก็จะมันจะขอดอลล่าเดินหน้าได้เย็นเยี่ยวเดถ้าไงอาโคเธอจ้องหลังแล้วมาสถานีร้อยเย็นเยี่ยวช่วยต่อใบอนุญาตแล้วคุณแม่แล้วในเย็นนี้ทุกเจ้าจ้องมาสถานีรัฐบาลปะร้อยเย็นเยี่ยวอายามร้อยบินหลังเนี่ยมาเจ็ดเดเย็นเยี่ยวเดเธอเย็นนี้เธอก็จะพูดในเล่าสมมติเขาเนี่ยเดือดขาดที่เดือดน่าจ่อนะขออนุญาตชี้หน้าภายแล้วจะกาเอกาด้านในเล่เย็นนี้เราจะก็จะมาสานีล้อในยาโคอันนั้นเชติบาลาเชนีสีอ่ะขออนุญาตพังอายาสีเชียงเนอะก็เนี่ยรอก็ถ่ายมีคนเราคุยจ่อเนี่ยก็จะมันจะขอตัวยาแม่เดแล้วรอเย็นนี้จะกาเอกาด้านในบีซีบีกาเล่เดเย็นนี้เดอันนั้นใจที่ก็กระดูนะคนในทกาสำนักงานประกันสังคมพอปันเนอร้อยเงี้ยเจริญเงี้ยง่ายอยู่แบบโปรยแอนเนอร์มาในเงี้ยอเมียมาเกะร้อยเงี้ยทกาอันนั้นยี่เชื่อสิบาลากุยเสียเดียเงี้ยเดทกาประกันสังคมจังถ้าเดินะคนนี้จะช่วยเยี่ยเงี้ยไม่หัวปลาล้ออาชัวทกาสำนักงานประกันสังคมเราคือร้อยเงี้ยชอบบอร์ดประกันสังคมและคุ้มอะไรเงี้ยไอ้ยาชูบิเกอร์เลยเนี่ยดื่มมาพิ้วอยู่เมื่อเธอร้อยเนี่ยบีฮอลเลอร์ก็ดูเดชแล้วงานเธอเนี่ยล้ออีนี่ประกันสังคมยาเดอร้อยเนี่ยจ้องถ่ายเดอร์มาตรา33 39ให้ใน40เธอแม่เดชบาลอยซีน่าลูจีเธอร้อยเนี่ยรัฐมาปังจะบีถ่ายเธอร้อยเย็นนี้พิ้วยอมยาเดียเนี่ยเดชแต่มังงะร้อยเย็นนี้เธอไม่เนี่ยก็พิ้วอยู่เลยก็อัดด้วยอัดดื่มมาก็ดูอย่างนั้นรู้กันต้องช่วยในยุ่งยากเนี่ยก็ดูงานเลยและบีฮอลเลอร์เธอรอยเนี่ยเจ้าหลังเงี้ยอันนั้นยี่เชื่อเหรออินน์รออินน์ก็เนี่ยอายังบินเหรอแม่เย่เนี่ยรออ่ะเขาโน่นอะไรเชื่อยี่หลังก็เนี่ยอายังบินเหรอเดียเนี่ยเดียถึงมีเนี่ยยุ่มหน้าหาล้วนเนี่ยรอยุ่มเกิดขอเนี่ยประกันทุกคนย้อนถามเนี่ยรอแต่ก็เชื่อมาเดียแล้วช่วยมาดออ๋อเดียอายังยังอาศัยเดียเนี่ยเดียเหรอกันอะไรเชื่อละเชื่อตีละเชื่อยี่หลังยี่หลังย้อนนี่รอเย่เนี่ยแต่ก็เว็บไซต์ประกันสังคมเลยอ๋อเนี่ยช่วยมาดองเลยเนี่ยมังเงินนะขอเนี่ยแอปพลิเคชันประกันสังคมและคู่กันเลยอ้อนในขอเนี่ยช่วยแม่ดองยังอาศัยเดียเนี่ยเดียเฮียนอนละคนในช่วยแม่ดองอ้อนนะงั้นมาเงี้ยละขอเนี่ยอันนั้นเชื่อบาลาเยสียงช่วยแม่ดองเลยอ่ะเนี่ยเราก็กันอีเนี่ยก็เยอะก็ดูงั้นเดียแล้วเนี่ยนั่นถ้าก็อันนั้นยี่เชื่อสิบาลากุยเสียงก็ที่น้องขอละคนเราเลยนี่อยากก็อันนั้นฉลาดแม่เนี่ยเราถ้าก็ชัว gabi umlia ne lo adia pure pa bi holu da le mo nya le le lo le ye ni te mi ne kho kho ma chu me dong la de ye ni yo na lu we te ka prakana khom jang tha de de le ja ga e ga da ne ne a bi si bi ga le de ye ni de kana lo do to lu ni chi ga ye ni ne a thon jwe ne lo ye ni ja ga e ga da ne ne bi si bi ga le de ye ni o hgane na lo ye nyo ayam khaje la h aye cha gale bi na ha da ge ma de ye nyo de de la nge ye nyem ya ga sang le ja ye nya chi mi myo le tho a chi gu lo aye cha to pa ne bi na ha da la lo le le lo yin ti mi ne nyum ti a chi mi myo le bi na ha da ma de a lo ya pa le che lo bien che lo pa jo ne cha hm lo ye nyo ayam haje la lo bi na ha da ne ayam ji na go i ma lo jo na lu we uchi yu mwede ye nyo de akane so la kache ta ni tula ne lo ngan ne ayo che mwene ye la ne uwe lang ke ni tiko lwa patan jwe la ma wa ima de udu tama
1: putan an shaba la kong ale na de an shaba la kong ale na de an shaba la kong ale na de

높여도 거머 막으냐 노아. 또 높여도 거머 막으 러샤도 펠링아. 누구 망으냐 라. 어마마 조이 야다 누구 몰라냐 에어.

소가 얄채야. 자자르가 내바소가 니가 저이마보냐라 내바소가 니가 저 열라냐라 부다라니 샤바랑.

是有些当我们小忙了就是马家带我们写老娘啦哈姐姐妈哎马家带有用把东门把头走

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22 นาฬิกากับอานนท์ นันตาสุคนครับกระทรวงคมนาคมเตรียมปรับแผนพัฒนาท่าเรือกรุงเทพเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ยืนยันไม่มีคาสิโนอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกในวันที่24 ถึง 26 กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30 กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงคมนาคมเตรียมปรับแผนพัฒนาท่าเรือกรุงเทพเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ยืนยันไม่มีคาสิโนพร้อมให้ท่าเรือแหลมฉบังเป็นศูนย์รวมในการขนส่งสินค้าน
6: ายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบนโยบายให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยเร่งขับเคลื่อน5 ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ยกระดับสู่ท่าเรืออัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงระบบขนส่งไร้รอยต่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรอบท่าเรือพร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับบทบาทท่าเรือกรุงเทพและรวมการบริหารจัดการตู้สินค้าที่ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งมีศักยภาพรองรับสินค้าได้มากกว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกของประเทศส่วนพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพมีแนวคิดพัฒนาเป็นศูนย์กิจกรรมและการท่องเที่ยวสมัยใหม่รองรับท่าเรือสำราญท่าเรือยอสและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยยืนยันว่าจะไม่มีคาสิโนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและเพิ่มพื้นที่สาธารณะเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเน้นย้ำใช้งบคุ้มค่าโปร่งใสฟื้นเศรษฐกิจและยกระดับการท่องเที่ยว
7: นายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าที่ประชุมได้พิจารณางบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยย้ำให้ทุกหน่วยงานใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดทั้งนี้คณะกรรมการเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศเร่งขับเคลื่อนการทูตเชิงเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนเปิดตลาดสินค้าไทยและเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยอย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่ออกกำลังกายในชุมชนเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนอย่างไรก็ตามคณะกรรมการจะติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การใช้งบประมาณแผ่นดินเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเยี่ยมชมร้านเลมอนกราสไทยในเกาหลีใต้ชื่นชมแรงงานไทยฝีมือดีเสริมการจ้างงานต่อเนื่อง
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมร้านอาหารเลมอนกลาสไทยสาขากังนัมกรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมการจ้างแรงงานไทยประเภทผู้มีทักษะฝีมือหรือวีซ่า E7 ซึ่งผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชื่นชมผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญกับการจ้างแรงงานไทยพร้อมย้ำนโยบายเรียนได้งบจบได้งานเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดต่างประเทศและยืนยันว่ากระทรวงแรงงานพร้อมสนับสนุนการพัฒนาทักษะและการจะส่งแรงงานไทยเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารไทยในเกาหลีใต้โอกาสนี้ยังได้พบปะแรงงานไทยพร้อมให้กำลังใจในการพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีรักษามาตรฐานฝีมือและดูแลสุขภาพโดยกำชับฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซให้ดูแลและคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงานไทยอย่างใกล้ชิดต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เหมินซุงค่ะ
3: กว่ากว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่ง

0: ทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
4: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

ะเร็งไตวายหลอดเลือดสมองสารพัดโรคค่าใช้จ่ายสูงสิทธิบัตรทองรักษาได้ตามมาตรฐานทางการแพทย์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลักประกันสุขภาพของคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช. 1330ตลอด24

0: ชั่วโมง
1: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องหลีกว่าไกลในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

ังเฮ็ดได้เหมือนก้อนมีสายตาแรงกวยกะกินพุทธาพุทไว้กวนเอาหู้สังเฮ็ดนั่นสั่มเหมือนก้อนตาบอดกินมือสมีอยู่กับเปิ้ลไหนป้อใครเป็นก้อนสายตาแรงก้อนมีติ่งมีมือแหน่ซึ้งหูบ่รู้เลยหูเฮ็ดไก่เลยเฮ็ดว่าเฮ็ดยาวโหลเลยตาสามหูร้อนเสียร้องใจเออให้หูก็

มือสูงค่ะมือสูงพี่น้องผู้ยินถ่อมเฮาค่ะตั้งเสียงกูก็กูก้นค่ะทบกันตีนตอนการหงปล่อยเสียงสวทเก่งใหม่ AM 1476กีแล้วฮะปืนปล่อยเสียงกูวันๆค่ะพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางเนื้อกลางคำอยู่จำกันดังเขาหมูขาวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก่ออุ้ยใส่ปอแม่ปีๆน้องๆเขาขาวขาออในวันเหมือนในเขาขาหกทุกจอมกันเสถึงมาเนื้อวันจันทร์ที่เศร้าเหลือนทนเจ็ดสองเหงไปเศร้าหกปีใต้สองเหงหนึ่งปากไปเศร้าปีก็จะหนึ่งเหงสามปากไป88คู่ปีพุทธะสองเหงหาปากไป69ปีคริสต์สองเหงไปเศร้าหกอยู่เป็นอุ้ยก็อุ้ยเซจำกันในวันเมื่อในเซในวันเมื่อในก็มึงกับนั้นตีเขาวายเย้านะปอมเมปีปีน้องน้องเขาเขาค่ะเหมือนในก็ซ้ำตีเป็นวันเหลิน8หมื่นหกคำในค่ะเนาะปีน้องเขาเขาค่ะ8หมื่นหกคำในค่ะออกปีน้องเขาเขาเพิ่งอำนาจกล้วยก็วันที่เศร้าเก่าก็ตีเป็นวันเขาวาสาในค่ะอ๋อดอนตาเจ้าคือก็ยำพุทธภาษาเขาในนั้นค่ะโยก็เงื่องแหวเป็ดเหล่ามือเขาวาในค่ะอําเยือนไหลก็เงื่องแหวเป็ดเหล่ามือเขาวาเจิมในฉะนั้นก็ข้าเจอเอามาฝากดอนจุถึงปอมเมปีปีน้องน้องเขาเขาอยู่ในนั่นค่ะมันก็ได้ถามว่าปีในตั้งเมืองเฮาเฮ้ยตั้งในจ่องนั้นติเหมือนกัน5นี่นั่นค่ะบ่เป็นว่าซ่อนจะก็เดบเหมือนกันปีในอยู่ยามมาเดบอัพเต็มเหมือนกันเขาว่าเหมือนกันในนั่นค่ะพี่น้องเขาเย้าก็วันลือการตอนตาในเหลือในนั่นก็เตเป็นวันที่26เตเป็นวันเสาร์อาทิตย์27เทศกาล1วันเนาะเย้าก็28 29นี่ค่ะเดเป็น28 29จําจะใน28เตเป็นวันเกิดจมุนเนี่ยคุณค่ำในตวนที่10ในนั่นค่ะเศร้าเก่าที่เป็นวันอาสารหบูชาในนั่นค่ะก็ที่เป็นวันเหลือน8โมงนั่นค่ะเนาะวันที่30ที่เป็นวันเข้าวาสาตนตสังขาเจ้าเฮาเขาจึมเจ้าหนังไหนค่ะก็ที่มีวันลือหลายวันค่ะเนาะพี่น้องเขาก็อย่าลืมในนั่นค่ะที่กว่าตั้งไหลไปตั้งไหลในก็คือห่างเฮียนกันไว้ย่อก็ลองกว่ามาไปจำเจ้าหนังไหนค่ะเมื่อในเจ้าเจียวเจียวค่ะมีเจ้านาตีเขาเนี่ยค่ะเจ้านาตีฝ่ายปริหารตั้งเมืองจึงไทยเนี่ยนั่นค่ะอปอแม่ปีปีน้องน้องเขาเขาค่ะโฮมห้อมกันหลายๆเจ้าเนี่ยค่ะกว่าตี้ยอบเนี่ยค่ะตอนตาเป็นอมุคดีโนมินีอันที่เป็นจื้อก้นไทยเสกว่าเฮ็ดปั่นก้นต่างจึงเมืองจำเจ้าหนังไหนค่ะกว่ากดจัดกดทัดด้วยสี่องตีจ้อมกันกำเหลวหน่อยนั่นค่ะเจ้านาตีเปิดในค่ะรองนาการพิทักษ์เชียงใหม่ทลายเครือข่ายโนมินีในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะลองตั้งเจ้าในสีก็เต็มมิพลตำรวจเอกสำราญนวลมาในค่ะแก้มภูก้อนเจ้านาตีปลิกจึงไทยเขาอีกว่าดังนายรัฐพลนราดีสอนภูก้อนเชดอนเก้งใหม่ในค่ะย่อก็มีพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครในค่ะผู้บัญชาการตำรวจผู้ท้อนภาคาในนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ตั้งภาคาเขาในโฮมห้อมกันสิกว่าตีตั้งหมู่วานการกระหนก12เฟส2ตีตั้งชัยยะสถานสารปีเจดอนเก้งใหม่โฮมกัน4องตีไว้สิฮับผู้ว่าในนั้นค่ะพี่น้องเขาค่ะไว้สิฮับผู้ว่ามีคนเจ้าองตีในเป็นตีตั้งกอมมานี4กอมมานีในนั้นค่ะเนาะเรียกว่าเหมือนหนังว่าเป็นเครือข่ายเป็นจุ้มนอมินีในนั่นค่ะพี่น้องเขาเป็นก็กดจัดกดทัดไว้ก็ได้ชื่อห้องว่าเอาชื่อก้นอันดีหลายๆจุ้มมากเหมือนหนังว่าเป็นไรเดอร์5เป็นแมวเหตุการณ์เมวาน5แล้วก็เป็นรองก้นอันเหตุการณ์อมุคดียาเมากรรมนะคะมาเจอเป็นก้นอันเป็นก้นยิบหุ่นนั่นค่ะเนาะถือหุ่นก่อตั้งกอมานีบริษัทนั่นสิเลยลองตั้งว่าอ่ะมีลองเกี่ยวข้องอันเหตุการณ์อันเตมมันก็ที่เรียกว่าเพศการเป็นอันเนนาอันปลอมมันเจมเจิ้งหนังไหนค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยห่มกันเสกว่าตียอบตอนตาดีกว่ากดจัดกดทัดเสเอากว่าลองตั้งผิดใหม่มีกว่าเจมเจิ้งหนังไหนในนั่นค่ะเอาก็ที่เรียกว่าตั้งหมดตั้งเสียงนั่นเลยค่ะห่มห้อมกันเป็นสองปากไป50ก่อนเลยค่ะกว่าตียอบได้ทั้ง18องตี31อมุคดีตั้งเจดวนเก่งใหม่มีลองลู่ซุ้มกว่าโฮมกันเป็นอยู่6ปาก33ล้านวัตต์ในนั่นค่ะก็นั้นลองตั้งอันนี้ก็ออกมาฝากไว้ปันว่าอย่าไปลาลีกว่าเอาจื้อเปิ้นเสมาเฮ็ดในนั่นค่ะเนาะลองตั้งเจ้าในมันผิดปักเปิงใหม่มีนะคะเมื่อนังว่า
ฮัมมีวัดมีไว้ไทยหนาในเอาเปิ้นเฮอาปันกาจ่ายเปิ้นเฮ1เดือนเฮาปันสุขนานเฮเจอในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะโยก็ลงตั้งเจอในเพราะว่าเปิ้นกดจัดกดทัดในก็ที่ผิดปักเปิงหมายมีในนั่นค่ะอ้อบ่ได้มาลัดเลยลองตั้งจังไหนตอนตากุนแห่งการยันเมืองจังหนังเฮาค่ะในก็อยู่อยากคานเจอมาร้อยๆเอาในนั่นค่ะย้อนเปิ้นสั่งเลยว่าจังนั้นน่ะย้อนเปิ้นว่าลองตั้งว่าสั่งเจอว่าเฮาค่ะเฮ็ดผิดในถึงเฮาค่ะก็ติแย่ตัวตามที่ส่งปอกมือขึ้นกำเหลวนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะมันก็ติมีอยู่6คอจ้อมกันในนั่นค่ะเนาะเปิ้นติส่งปอกมือขึ้นตั้งเฮือนั้นมีอีสังพองลาในนั่นค่ะเนาะมันก็ติมีในนั่นค่ะตั้งหมดตั้งเสียง6คอในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะเฮาติมาถ่อมจ้อมกันเฮาค่ะยามมาลัดพี่น้องเฮาเขานะค่ะนะเฮาก็ยามเฮายามมาลาดกะเหย่าในนั่นค่ะก็ติมีว่าสังเจอว่าเฮ็ดผิดตั้งเมืองจึงไทยในจึงเปิ้นก็ติส่งปอกมือขึ้นตั้งอันเฮาเข้ามาตั้งบ้านเฮาเมืองเฮากำเหลวในนั่นค่ะติมีอีสังที่มันง่ายง่ายล่ะในนั่นค่ะเนาะเฮาขามาตุ้ยในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะลองตั้ง6คอที่อันเปิ้นอําปันเฮาเฮ็ดผิดนั้นก็สังเจอว่าเฮาเฮ็ดผิดนั้นไปส่งปอกมือนั่นในก็1ก็ได้เป็นเข้าเมืองผิดปักเบิงหมายมีในค่ะมาอยู่ดังเมืองจึงไทยเหย่าเฮก็อํามีวัดไว้อํามีอีสังวีซ่าหมดอายุว่าโอเวอร์สเตย์ว่าจึงจะได้เปิ้นก็ได้ส่งปอกมือขึ้นค่ะเอียวก็ที่2เฮ็ดผิดเหตุการณ์ผิดปักเบิงหมายมีในค่ะมาอยู่เซาทางดังเมืองใจจึงไทยสิเหตุการณ์ผิดปักเบิงหมายมีเอียวก็เหตุการณ์หน้าการอันที่เปิ้นห้ามในนั้นค่ะอ่ำปันเฮ็ดนั่นในนั่นค่ะบนปองว่าหิมนาการกวนไทยเขานั่นค่ะเนาะเยาะก็ข้อที่4ค่ะเฮ็ดปลอมหลักฐานอันปลอมเอามาดิเป็นลองวัดลองไว้อันที่ภายตั้งลุงปองจึงเป็นออกปันก้วยกันมันเป็นอันปลอมเจิมเจิงหนังไหนค่ะเยาะก็ข้อที่5ซ้ำเนี่ยค่ะมีตัวตามตั้งผิด3ปีขึ้นกว่าสังเจอว่าเขาขับผิดปักเปิงหมายมีเนี่ยค่ะลองตั้งเจอไหนค่ะเนาะเยาะก็เตมีเทียงในนั่นค่ะเป็นรองก้นอันปันแห้งอันนั้นก็เป็นตัวการในการเฮ็ดผิดกว่าข้อใดข้อหนึ่งใน1ถึง5นั่นในก็ติมีตัวตามส่งปอกมือขึ้นเหมือนกันในลองตั้งเจอในพี่น้องเขาถูกดีเลยฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะฝากฟังไว้ปันกูก็กูก้นตั้งหมดตั้งเสียงขนาดพอไม่ปีๆน้องๆเขาค่ะไม่เจอเนียนค่ะเนาะเกี่ยวกับลองตั้งเจอในก็นั่นแหละแต่เหลียวเพราะว่าพี่น้องเขาติเฮ็ดติหาติเฮ็ดการในนั่นค่ะการค้าขายออนไลน์จิ๋มจะไหนก็มาเดี๋ยวมาลาดในว่าการค้าขายออนไลน์นั่นในเข้าจ่องโดยเลยส่งปันกาขวัญมันเดี๋ยวเลยสร้างขวัญมันตั้งเมืองไทยหานมันก็ว่าเป็นเสน่ห์เสน่ห์ก็ห้ำสร้างจ่องไรเนี่ยก็มาเดี๋ยวมาลาดในก็กะย้ำพองแต่เหลียวอย่าลืมค่ะกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ในค่ะเนาะย่าก็มาถ่อมเพียงความจำกันหรือใส่กันชุดแก็บกำกวนก็มาเดี๋ยวมาต่อไต่แค่นี้ฝากด่วนจู่ถึงป้อมแม่ปีๆน้องๆเขาเขาค่ะถ่อมได้เพียงความข้าวหน้าในอันเป็นเพียงความเก่าๆอันเป็นใจมุ่งห้องไว้ก่อนคณะสืบถ่อมค่ะ

อ๋อค่ะอยู่เป็นอุ้ยก้อยเสียจำกันดีดังห้องปล่อยสิงสวทเก้งใหม่ AM 147เท่ากี่ละคะทอมได้ดังเรดิโออมล้มดี AM ค่ะอําจะ FM ค่ะเนาะ AM 147เท่ากี่ละคะตัวอะไรตั้งหลายเพิ่นสอมสวทเก้งใหม่ AM 147เท่ากี่ละคะติดตาม follow ไลค์ยังก็ผ่านดังไลฟ์ TikTok โมขาวนวลที่ในแตงโม MKN นะคะ MKN ก็ลูกดีโมขาวนวลมาในนั้นเนาะจื้อเหมือนกันดังเฮือนสอมเฮือนลำเฮือนเลี้ยงเหมือนกันหมดเข้ากับตุ้ยปันแห้งเจอ follow ติดตามกันไล่ในนั่นค่ะขอบใจตอนดาพี่น้องขอตอนหมอกมันหมวยกันเข้ามาตั้งนำตั้งหลายในนั่นค่ะอ๋อค่ะถอมเยี่ยวจะถึงเมืองใต้จะถึงปอแม่เต้เยาค้าเนี่ยค่ะคุกจะเลยใครจะถึงก็อย่าลืมกับซึมเมื่อหาพ่องมือป้องปอเมียเขาตึงมีไว้อยู่นั่นเนี่ยค่ะแล้วก็ซึมเมื่อหากันพ่องจมเชิงหนังไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะกำเนิดเขาค่ะมาตุยค่ะหน่อยพี่น้องเขาเมื่อกี้หมู่เขานุ่นหลัดกว่าว่าปอเป็นปอก้าเมก้าออนไลน์นั่นในนั่นค่ะเนาะก้นก้าขายออนไลน์นั่นในนั่นค่ะเฮาถูกหลีไรเฮ็ดซึ่งหือพองจ่องเดลเซียกาควอนฮาหลูเลเซียกาควอนค่ะหลูเลเซียที่สัมภาระในนั่นค่ะเจตวันในค่ะเนาะอาทิตย์อะไรก็ไรนั่นขนาดเนาะพี่น้องเขาค่ะอันนั้นก็เสียดังออนไลน์ก็ไรก็กับป้อเขาค่ะไปมีหมายกับตัวผู้ขวัญวันนั้นเขาเดลเลยกว่าหาเจ้าหน้าที่เป็นออนตั้งก่อนเนาะก็เป็นเดบันหมายกับตัวเขามาให้เขาก็เดลเลยกว่าจ่ายกาควอนมันในเขาตั้งหนึ่งปีหนึ่งปีนั่นเฮ็ดซึ่งในค่ะอ๋อพี่น้องเขาเขาค่ะกำเนิดเขาค่ะมาตัวไหนกำนำตีโปก้าเมก้าออนไลน์เขาใกล้ๆฮิตพิษลองปักลองกาขวัญในนั่นนั่นค่ะก็ตีเป็นว่าวุ่นว่าป้อขายกาขายออนไลน์ในอ่ำตับหรือเลเซียกาขอนนะคะห่ำมีเสียงรู้ห่ำมีนาล่ารู้อ่ำต้องรู้เสียงกาขอนก็ไรในอ่ำเจอค่ะนะเยอะก็อันนี้เขาขาใกล้วุ่นพิษนั่นน่ะเนาะเยอะก็ทั้งอันนึงอ่ำหรือเก็บหลักฐานไล่ไล่รับไล่จ่ายเป็นวันก็ไรจำเจ้าไหนอําไรค่ะนะหรือเลยมีหลักฐานนี่ค่ะออมนากาส่งกากล่องพัสดุกากาคนส่งกาปืนเผาห้าเนี่ยป้อมมีหลักฐานนี่ป้อมมีเงาหักศักดิ์ศรีมันเด็กกับรถยนต์กาขันขวัญเฮาคันนั้นมันอําไรในนั่นค่ะเนาะโยก็วนพิษค่ะจะหมายเงินตัวเจ้าเก่าส่วนตัวเก็บเงินทั้งหมดหับเงินทั้งหมดไหนในก็อําไรค่ะหรือเลยแจกเพว่าหมายเงินตัวเจ้าเก่าเป็นอันไหนหมายเงินเป็นเสียงให้เป็นอันไหนหรือเลยแจกเพจึงไหนในนั่นค่ะแล้วมันก็ติรุดยอมกากขวัญมันมาแทงยกก็วนว่าอําไล่ใจกาแจ้ใจเฮาก็มีนําอําตับหรือก็ยืนกากขวัญก็ไล่จําจะในพิษค่ะอําฮู้ไล่ไล่นะคะยกก็บางปอกบางไหลมาในติเลยใจนําค่ะกาแวดกานั่นมันนึงค่ะเนาะก่อนนั้นในลองตั้งซื้อในนั้นมันเฮ็ดให้เฮาค่ะติเลยจ่ายเงินย้อนหลังก็บ่ว่าอมูคดีลองการจ่ายขวัญแน่ในมันมีวันหมดอายุที่ย้อนหลังขึ้นมาแทงจังไหนค่ะปีๆน้องน้องเฮาเขาค่ะยังก็เฮาค่ะติเลยเฮ็ดจังหือล่ะในเลยก็ยืนมือพ้องติไหลพ้องมือสิ้นปีไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะยังก็ต่อถึงมือเลินต่อถึงเลิน1เลิน2เลิน3จําได้เฮาติเลยก็ยืนในนั้นค่ะก็ติมีไล่ไล่ไล่ก็แจ้จ่ายเฮาในการลดหย่อนเฮาในสังเกตว่าเฮามีลูกมีลาหาลดหย่อนกว่าไรในค่ะเนาะยังก็1ปีในเฮาได้นําบ่ก็คือเปิ้นดีสอนวันเฮาค่ะในเปิ้นก็ได้มีปันนั่นค่ะเนาะก็นั้นแหละพี่น้องเขารู้เลยแยกค่ะนะบัญชีเงินส่วนตัวยาวก็ตอนดักการกะการขายเสริมซึ่งหนังไหนค่ะกับในเฮาค่ะมาตุ้ยค่ะพ่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาเตะเลยจ่ายค่ะเนาะกะกะขอนกะภาษีในไหนนั่นค่ะเฮาค่ะมาตุ้ยว่าบ่เป็นแห่งการยันเมืองเฮาค้าในคารุปีหมู่ขาวนวลค่ะเฮาค่ะต้องเด็ดขายออนไลน์ไหลเป็นข้อถามนําแน่ในค่ะเนาะเพราะว่าใครฮู้ใครถอมเนี่ยก็เขามาถอมจํากันค่ะว่าถอมจํากันในเนาะเอาค่ะกุนแห่งการยันเมืองในไหนนั่นค่ะเปิดเสียงขายตั้งขายออนไลน์เป็นของตูเจ้าเก่าเป็นนายจ้างตูเจ้าเก่าในจ่องไล่5ในนั่นค่ะไล่อยู่ย้อนย้อนน้อมเนี่ยนําค่ะย้อนน้อมเนี่ยนําคนเฮียงการในในนั่นค่ะอําจ้างเปิดเสียงขายออนไลน์เป็นครูเจ้าเก่านะคะก็เป็นติเลยเอามื้อนังว่าเฮาค่ะก็เอาซ่าเพิ่นมาฮับขายหาจิ๋มจังไหนแต่ก็ไล่อยู่ในฐานะเป็นลูกจ้างในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะในฐานะเป็นลูกจ้างในนั่นค่ะพี่น้องเขาในก็เฮ็ดไรอยู่ในนั่นค่ะเอาพี่น้องเพราะว่าเขาค่ะเป็นเจ้าของห้องการอันนั่นในหน้าการอันนั่นในแต่อําไรค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเป็นเจ้าหนังนะคะมันผิดปักเปิงหมายมีในนั่นค่ะจอมหนังแห่งการยันเมืองปี2005ปากปลาย42ในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะกวยกาสังเกตว่าเขาค่ะกล้าขายออนไลน์ในฐานะอันเป็นลูกจ้างได้ก็เฮ็ดไรอยู่ในนั่นค่ะพี่น้องเฮ็ดไรอยู่ในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเหมือนหนังว่าการไลฟ์ขายตั้งขายในนั่นค่ะขายของจำเจ้าหนังไหนค่ะเนาะเฮ็ดไรจอมหนังเปิงอันที่เปิ้นตั้มวางไว้นั่นจอมหนังเปิงอันที่เปิ้นปันเฮาค่ะเฮ็ดนั่นกุ้ยในนั่นค่ะเดลีมีนายจ้างอันถูกแมนจอมหนังปักเปิงหมายมีเดลีมีไหวความเหตุการณ์เวิร์กเพอร์มิตนะคะเอี่ยก็เหตุการณ์จอมหนังอันที่นายจ้าง
อันที่เขาก็ลุ้งสินใส่หมายจอมนายจ้างเขาก็เฮ็ดไว้นั่นเดลัยก็แจ้งรองนาการเขาค่ะก็ยืนในค่ะการขายของนาเสียงให้ถูกเมียนนั่นขนาดเนาะนายจ้างก็เดลัยมีเงาหักศักดิ์ศรีหลักฐานให้เต็มทุนเอามาได้เป็นเสียงห้าเป็นมีไว้ทะเบียนพาณิชย์ห้าเนี่ยเจมจึงหนังในค่ะก็เดลัยมีรองตั้งจึงหนังในค่ะเนาะกับนั่นแหละรองตั้งจึงในเขาค่ะก็หลุเลยฟังไว้ย่อก็หลุเลยเฮ็ดหู้ไว้นำสั่งเจอว่าเขาค่ะตีคึงปองเฮ็ดสร้างเนี่ยค่ะเกี่ยวกับเลยลองว่าเขาขาดีกล้าขายจำเจ้าหนังไหนค่ะหน่อยพี่น้องเขาค่ะในก่อนมาฝากตอนทุกถึงกูก็กูก้นเจ้าหนังไหนเย้าค่ะพี่น้องเขาค่ะสืบหรือเจอถมด้วยเพ่งความหมันหูถูกเจอกันก่อนค่ะนะพี่น้องเขาค่ะมีพี่น้องเขาย้อนเพ่งความกันเขามากกอบสังในค่ะสืบยินถมซ้ำกันค่ะ

哦ค่ะนี่ก็เป็นในตอนการห้องปล่อยสิงเก้งใหม่ AM 147กีแล้วเขาจำกันอุบยอมูลจำกันเลยตั้งหูก็จำกันเนี่ยค่ะพอตัวตั้งไลฟ์เฮิร์นสอมได้ก็เพราะว่ามือพ่องเปิดเพียงความก็ติหันว่าซุบขาตรงหลายๆยินเสียงอ่ะติเลยยินเสียงมันแจ้งลีหรือสิตั้งไลฟ์ต่างอันในนั้นค่ะเนาะลองตั้งเจ้าในยอก็ตั้งเรดิโอออมร่มนั่นนี่ก็เต็มได้ยินเสียงมือเขาค่ะอุบตัวตอบกันจังไหนในค่ะผ่านทั้งไลฟ์ในในค่ะเนาะในก็แคนดอปองเจอบรรยายน้ำเสก็มันก็ว่าปีโมคานุนลาดันคำยินลงมันตีหึงยินอ่ะเนาะสี่เปิดวันเพลงความเนี่ยก็แต่เหลวในคอนโซลมันในมันตีมีไว้อยู่หลายอันค่ะเอามาตีเป็นตั้งไลฟ์เฮิร์นซอมในค่ะเนาะเอามาตีเป็นไลฟ์ผ่านทิกต็อกเอามาตีเป็นตั้งดูไรหางเฮียนไว้เครื่องมิกเครื่องหางเทียงเฮหลุดเลยด้วยว่าข้อความเปิ้นตักมาตั้งเลยพองจิ้มเส้นไหนมันก็เต็มมีมาหลายหลวงหลายอันซึ่งไหนแล้วค่ะมาด้วยลองเพจสภาวะกันอิดอ่อนหนึ่งค่ะพี่น้องเขาลิ้นกลตีเมืองแข่เจงจ้านวันตกลูกตายกว่า8ก็หายตัวไว้อยู่34ก็มือวันที่17เหลือนทน7 2เหงไป26นั่นมาลิ้นกลดีเมืองแข่เจียงจ้านวันตกลู่ตายกว่า8ก็หายไล่ไว้34ก็เจ้าหน้าที่เขาก็ตึกจอมจ่อยแถมได้ปืนตีนั่นนี่ให้กดทัดกูลองกูเมี้ยวในหลวงปองจึงเมืองแข่เขานั่นก็ตึกส่วนไว้อยู่ในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะลองตั้งชื่อในกอลีไม่เจอเต้ๆในนั่นค่ะเนาะนี่ก็เป็นเพใหญ่ลงเทียงนึงอันเหมือนกันในนั่นค่ะลีไม่เจอจอมเต้ๆวาวๆเหมือนกันในค่ะเยาะก็เทียงอันนึงในค่ะดีเจเว้งสีป้อเมืองไต้ปอดห้องนั่นเฮ้อคำนำตูลำหนึ่งตึกหาปีนกว่าเมื่อวันซึ้นนั่นก็ถึงมาวันแทงเมื่อหลายหลายวันปวดมาก็ถึงมาเมื่อวันที่19เหลือนเจ็ดสองเหงไปเศร้าหกในก่อกลางในเจียมเจ้ามีแทงเฮ้อลำหนึ่งปีนนั่งนำตูแทงในค่ะอ๋อก็ในเมืองสีป้อก็ลาดว่าย้ำมอกลางเหนือมอกสองมงคืนเฮ้อต่างก้าแลก้นลำหนึ่งเลยปีนกว่าในนำตูตีตาเฮ้อตาลงอันมีในเอิงหน้ามาขอตั้งก้นตั้งกาไหลลองไหลลองกว่าจอมน้ำแจวกว่าแต่สองก้นนั่นลุยน้ำแข็งและหลอดเพมาเสตาเทียงฮาก็ได้ก็ไปปาหันขึ้นในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะลองตั้งเจอในนั่นก็น้ำก็แจวเฮียงหนาเนาะขุนก็มันขุนค่ะอ๋อเลยแต่ตีล่วงกว่าใจเทียมเขาก็อ่ำง่ายๆน้ำก็เลือกแลก้าก็อ่ำจังเอาออกจนกาในเลยยินว่าเป็นก้นวันหนองปิงในนั่นค่ะอ๋อพี่น้องเขาเขาค่ะลองตั้งเจอในกอโคหลวงสีป้อนั่นเป็นสายเจอเส้นตั้งไก่จู้เมืองใต้ป้อทองและเว้งหลือค่ะไหวเสโคอึดเยี่ยวก้นออกตั้งเขาก็เลยขี่เป้ขี่เฮือคำนำเอากาเจ้าจ่ายก็เสียงน้ำหรือข้าวย่ำก็นั่นหึงหรือสีอ่ำก้าสั่งอ่ำต่อซ้ำตีเลยทบเพ้นำพ่องเหมือนนำขึ้นนำน้องเจอในสีเลยลู่ซุ่มสายเจอตั้งโคของอันมีกาคันตั้งนำตั้งลายในนั่นค่ะอ๋อพอเขาขามาตัวตั้งวันเขาเมืองเขานั่นในจึงแต่ได้คำนำนั่นในจู้ง่ายเนี่ยในค่ะจู้ง่ายซึ่งหือล่ะในคำกว่าเฮือแป้ว่าโป้อันดีคำกว่านั่นในเขาเยาะก็ก้นแต่ได้คำนั่นอ่ำใส่ซื้อชูชีพอ่ำใส่ซื้ออันดีเพราะใส่เยาะมันติ่มจุ้มนั่นค่ะลงอ่ำใส่ค่ะลงคำกว่าจู้ง่ายทั้งแผงมันเห็นในกล้วยแล้วเพราะว่าฮบทบเนี้ยเพปัญหาเพกาเฮอปินว่าลองตั้งเป็นเพกึ่งกลางซึ่งไหนในจึงแต่ได้ลวดมันขยับก็เพราะว่านั่นมันลึกเนี่ยในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็นั้นในอย่าไปไหวเมามังเอามาที่เป็นองตีเอลเลตีน้ำตกตาท่าตีตีคำนำคำตาห้าเจียมเสน่ห์จะได้ใส่ซื้อชูชีพเนี่ยนะคะความเต้ในเรวาฮือเลียพี่น้องเขาอะซื้ออันดีมันใส่มันติ่มจมนั่นอะพี่น้องเขาลองตั้งเสื้อในมันถูกเลยเป็นเหมือนหนังเท่ากับเลยจำน้ำตกตัดน้ำตกให้ปลาให้เนี่ยมังก็จู้ง่ายก็มใส่ก็มีเนี่ยตาเหลวเปิ้นก็เจอใส่กันอยู่เจ้าไหนก็มีค่ะนะก็นั่นแหละสักใส่ใส่เข้าขานั่นในโอ้เป็นเรื่องผ่านม่านหยาบม่านเนี่ยอย่าไปไหวเมามังลองตั้งเสื้อในอันเข้าขาหูไหวนั่นก็เข้าขาถูกเลยเฮกังไหวในนั่งไก่เพ่ก็หลุดเลยเวเพ่ไหวเจ้าไหนค่ะเนาะฝากฟังไว้ปั่นกูก็ยังก็เฮอายุยาวยืนกันยังก็ให้มออยู่มอกินเฮจอมฟิงปึงอันมันถูกเลยง่ายตอนแต่เขาค้านันเซกัมในอันนี้ก็ย้อนฝากไว้ปันพ่อแม่ปีปีน้องๆเขาซึ่งหนังไหนค่ะอ๋อค่ะแทงหนึ่งเพ่งความค่ะเนาะเขามาถ่อมจำกันเนี่ยค่ะเจอฮักตีไก่ค่ะ

哦，卡同偏关怪要独立安在韩两方位则黑地改内嫩卡偏关嘛那个越 hit hot hit 的么比的么卡阿萨个力呢的么卡被买些干地内呢则黑地改则黑地改滴滴内内看喏，我变卡内卡唔黑个话地改卡的慌嘛有浸浸咪卡点来慌啊则黑地改黑心浸浸卡的话内要话喏อันนี้ก็ได้เป็นเพียงความกำนำมันก็ติมุงม่วงไว้ว่าเขาหักไว้ตีก้นตีไก่เสียก็ในคันก้นตีไก่อย่าเปลี่ยนนะและห้ามเปลี่ยนห้ามเปลี่ยนผลห้ามสลบสลับเสือหักตีไก่ในเขาอ่ะมันก็ติมีไว้อยู่จ้อมกันก็อยู่อยู่ไกลหอมเหยอยู่จำมือกันนี่จะใกล้ใกล้จางเปลี่ยนอะไรอยู่ในคันเนาะสงใจนอคุณป้อมนะใครโคปิโมติ๊กติ๊กถูกเจอหนาในเขาอ่ะเตะบอกว่ามันเปิดอยู่ไกลกันเปิดนานกลุ่มเป็นตั้งมุงมองอย่ากูมัวมองเทียงในห้องมาอยู่จำจำเหี้ยพี่เหี้ยนั่นก็พวกมันมาเขาก็หาเขาเหี้ยลุ่มวันนั้นน่ะสัวเขาย้ำจำมดจำเซ็งค่ะพี่น้องเขาก็เมื่อว่าในในก็คำขึ้นเมื่อว่ามันจะกลางไหนในมอกสองมองหนึ่งมองไปสองมองกลางไหนในในเขาเนาะเปิ้ลก็เดมี่ลองเข่งแข่งกันปิดมานังเอาชิงแชมป์ในค่ะฟุตบอลโลกสองปลายสองเฮงปลายเศร้าหกในในนั่นค่ะก็เตเป็นในนั่นค่ะสเปนในค่ะสเปนตีไรกว่า1ต่อ0ในค่ะแป้กว่าเป็นแชมป์กว่าในปีสองเฮงปลายเศร้าหกในค่ะอาร์เจนตินาในก็สเปนแป้กว่าอาร์เจนตินาในค่ะ1-0ในค่ะเนาะในก็ถือว่าเป็นกุนตีไรสู้กว่าในปี2016ในนั่นค่ะในก็มาฝากตัวนึกถึงพ่อแม่พี่ๆน้องๆเขาเจ้าหนังในค่ะเนาะกำนำเบิ้นก็ติเชียร์อาร์เจนตินาในค่ะมันก็เชียร์สเปนในค่ะนะพี่น้องเขาค่ะถามคนคังๆว่าเชียร์สเปนในค่ะไรติ่งเขาทำว่ากลางในได้รับนอนค่ะจะว่ากับเหตุการณ์เมื่อในดีเราเงารับเงานอนต่างหรือได้กลมหูในค่ะไปเหตุก่อนในค่ะกำมากก็อย่าไปลืมกินข้าวกินน้ำเฮ้ในนั่นค่ะไปตัวต่อถึงฮามงปลายจังก็เลยนอนแจ้วค่ะคุณใจผู้เสียงเขานั่นก็กับตัวเหี้ยก็กลางไหนในโยเฮาก็ฝึกมาให้พี่หมูก็มึนหูมึนตาให้ก็ตัวมากว่าในพัดตักเสียงค่ะเนาะเขาใครนอนในมันกูยาละเขาก็ใครนอนเขาก็ใครนอนทำเพราะใครนอนเนี่ยอย่าไปกันลาดต่อก้นก็อาใครหักต่างหนึ่งหักละเพราะว่าเขานั่นเขาเนี่ยพี่น้องเขาเขาต้องไม่เข้าเนี่ยนะอย่าไปลาดีลาดความคิดมันจะลำง่ายนะพี่น้องจะปิดใจปอดง่ายต้องไม่เข้าเยอะก็ตาลับตาหนวดเนี่ยค่ะนะตาหนวดปีอิ่มเมียวมอเมียวมอเมียวเนี่ยก็มาแดงกลุกกระหลักชิ้นหนึ่งช่างหลังพลึงปลั่งหมดเราเนี่ยค่ะเนาะก็การซึ่งคือกุลีค่ะกูลองกูอันนี้กูลองกูอันนี้มันอยู่ดีใจเขาคาหลุดเลยหมดทิ้งจอมเนี่ยนั่นเพราะผมทิ้งอะไรเนี่ยมันได้หยาบตอนแต่เขาคาได้อยู่หยาบคันเซอร์กันเยอะเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาเนาะอ๋อค่ะตอนแต่วันเมื่อไงพี่น้องเขาย้อนมาอีกอย่างหลายๆกลมหูมาไก่ใจจอมเรือในว่าคือโกสูย้อนเขากล้ามมาใจจอมเรือมาไก่อันมาเทียงอันมาไก่เนี่ยนั่งคำเลี้ยงกูใหม่มาผูกมาจอมไก่ปันขนาดใจจอมเรือมาไก่อยากพี่น้องเขาย้อนมาว่าคือนั่นมันตันหานะนาพี่โมปัดปุ่งกาตั้งไรหัวว่ามีแล้วกลมหูสู่เจ้าดีอยู่ในข้าวย่างพอเตี๋ยวมดแน่อยู่แม่สาวมึงน้องถ่อมอยู่ค่ะตั้งไรยาปีโยกันโตค่ะเพราะอ่านพิษย้อนน้อมขนาดค่ะอยู่จอมใครข้าอ่านจอมพี่น้องเขานั่นน่ะไปทาลูกก่อนอ๋อจ้าจอมเรือนในค่ะ5ไปทาลูกก่อนเนี่ยไปทาลูกก่อนตำพันมีขลาดพี่น้องเขาเข้ายามกว่าเดี๋ยวมดในปีโมคานุ่นหาเนี่ยไปทาลูกก่อนหน้าใจจอมเลื้อนเนาะมีป้านาเฮชุ่มมีป้านาเอาหามหันโอเคผ่าดันเมื่อตั้งเพียงกว้างหัวในอัดเต็มเลยถ่อมพอจบขนาดพี่น้องเขาค่ะยินจมขอบใจกูก็ค่ะใหม่ซึ่งค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตาสุคนครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมการท่องเที่ยวไทยยังขยายตัวได้ดีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
6: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
5: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
6: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมการท่องเที่ยวไทยยังขยายตัวได้ดีต่างชาติเข้าไทยเพิ่มกว่า 580,000 คน
7: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าระหว่างวันที่1มกราคมถึง18กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมกว่า17ล้านคนลดลงร้อยละ 3.05 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ภาพรวมการท่องเที่ยวในสัปดาห์ล่าสุดยังขยายตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะตลาดระยะใกล้ทั้งนี้ในช่วงวันที่12ถึง18กรกฎาคมที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยกว่า 585,000 คนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าร้อยละ 4.04 หรือเฉลี่ยวันละกว่า 83,000 คนจากแรงหนุนของช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศและการฟื้นตัวของตลาดไต้หวันส่งผลให้นักท่องเที่ยวไต้หวันเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ50โดยนักท่องเที่ยว5อันดับแรกได้แก่จีนมาเลเซียอินเดียไต้หวันและสหรัฐอเมริกาทางนี้คาดว่าสัปดาห์หน้าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากช่วงวันหยุดฤดูร้อนและจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเดินหน้าปราบอาชญากรรมไซเบอร์บูรณาการทุกหน่วยงานขยายผลถึงเครือข่ายใหญ่
8: พลตำรวจโทรุฑพล นวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งแรกของปี2569เพื่อบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานในการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์อาชญากรรมข้ามชาติการฟอกเงินและคดีนอมินีที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและชุดปฏิบัติการพร้อมติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและกำหนดแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนขยายผลและบังคับใช้กฎหมายให้ทันต่อรูปแบบอาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมย้ำว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจึงกำชับทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามเครือข่ายรายสำคัญขยายผลเส้นทางการเงินยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองประชาชนและยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นต้านทุจริต ประจำปี2569พร้อมผลักดันกรุงเทพมหานครใช้ระบบข้อมูลดิจิทัล AI ตรวจสอบความโปร่งใส
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับมอบโล่รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตประจำปี2569จากมูลนิธิต่อต้านการทุจริตหลังได้รับการคัดเลือกจากผลงานด้านการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาลมูลนิธิต่อต้านการทุจริตระบุว่ากรุงเทพมหานครได้ผลักดันการใช้ระบบดิจิทัลลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลภาครัฐหรือ Open Dataให้ประชาชนร่วมตรวจสอบพร้อมนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ติดตามและตรวจสอบการทุจริตรวมทั้งใช้แพลตฟอร์ม Taffy Fondue เป็นช่องทางรับแจ้งเบาะแสการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ทั้ง2หน่วยงานยังหารือความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริตในระดับชุมชนและเยาวชนเพื่อสร้างสังคมโปร่งใสอย่างยั่งยืนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

โมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นอุเทนพรหมพันธ์ใจเพลงแรกคือเพลงเดินหน้าเป็นเพลงที่พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นิพนธ์ให้กองทัพเรือค่ะบรรเลงขับร้องโดยวงดุริยางค์กองทัพเรือ

นั่นคือเพลงศึกถลางนะคะขับร้องนำโดยคุณประภัยกาญจนโภคินจากละครของพลตรีหลวงวจิตรวาทการเรื่องศึกถลางแสดงเมื่อปี2480ชุดต่อไปเราจะฟังนักร้องรุ่นเก่าท่านหนึ่งเป็นทายาทของครูเวชสุนทรจามรคือคุณอุดมสุนทรจามรนะคะมีเพลงที่คุณจิตเสนชัยคำแต่งร่วมกับครูเวชเลือกมา2เพลงคือเพลงเดือนฉายและมาลี

สองเพลงที่จบไปนั้นคือผลงานของคุณจิตเสนชายาคำและครูเวศสุนทรจามอนขับร้องโดยคุณอุดมสุนทรจามอนค่ะคุณอุดมสุนทรจามอนร่วมชีวิตคู่กับคุณละม่อมบุตรสาวของคุณบุญช่วยกมลวาทินและคุณละม่อมก็มีผลงานเพลงอยู่ด้วยฟังเพลงแรกในช่วงนี้คือดาวเคียงเดือนผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินค่ะฝันถึงเธอคุณสกลมิตรานนท์และครูนาถถาวรบุตรร่วมกันแต่งและเพลงที่3คุณละม่อมขับร้องคู่กับคุณสมชายตันกำเนิดในเพลงคนพรอดรักครูแก้วแต่งคำร้องนะคะทำนองเป็นของครูนาถถาวรบุตร

มีนักร้องอีกท่านหนึ่งนะคะคือคุณสุวรรณพลอยประดิษฐ์ท่านผู้นี้เรียนวิชาดนตรีมาจากพระเจนดุริยางแล้วก็เข้าประจำที่กองดุริยางฐานอากาศเมื่อปี2485ต่อมาก็มาขับร้องเพลงประจำอยู่วงดุริยางกองทัพอากาศฟังเพลงกำจำพรากดอกฟ้าสังคมและซากรัก

ที่จบไปนั้นเป็นผลงานการบันทึกเสียงของคุณสุวรรณพลอยประดิษฐ์กับวงดุริยางค์กองทัพอากาศนักร้องที่ชื่ออุดมนอกจากคุณอุดมสุนทรจามรบุตรชายของครูเวศสุนทรจามรแล้วนะคะยังมีอุดมหอเมฆเจริญอีกคนหนึ่งค่ะอุดมหอเมฆเจริญตั้งใจที่จะเรียนศิษย์การบินค่ะแต่ผู้ปกครองไม่อนุญาตจึงไปแสดงละครวิทยุที่1ปน.กับคณะพรสวรรค์ต่อมาก็ตั้งคณะเองชื่อเมฆสวรรค์แล้วก็แสดงร่วมกับคณะวัฒนารมณ์ของอุไดวันวัฒนารมณ์นะคะในละครวิทยุนั้นก็จะมีเพลงด้วยเพลงดังๆของคุณอุดมหอเมฆเจริญเราจะฟังในคืนนี้3เพลงค่ะคือเพลงรักจากดวงใจผาสุกวัฒนารมณ์แต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐสูงสุดเอื้อมผลงานของครูมงคลอมตยกุลและบุตรสบามาลัยครูไพบูลย์บุตรขันแต่ง3เพลงนี้ขับร้องโดยอุดมหอเมฆเจริญ

จบไปแล้วนะคะเพลงผลงานของอุดมผอเมฆเจริญมาถึงตอนนี้ถ้าผู้ฟังบอกเรียกมีอีกอุดมหนึ่งคืออุดมเขียนเอี่ยมลูกศิษย์ก้นกุฏิของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาตินั่นเองฟังได้เลยในชุดนี้ค่ะปองดอกฟ้าโปรดให้พี่รักและคอยน้องทั้งหมดนี้ผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเพื่อนฝันในคืนนี้อุเทนพรหมพันใจดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เนี่ยจงอีจงนัดสุกตินิงจังสวดเล่าจนนู่นนังคันนู่ติเฮงเก่าอีรู้ช่างลินดูเฮงอ้อเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วมานู่นวนยังจั่วฮีซาช่างตู่จากือกังนู่นวนย้อนล่าฮัวปีกี้ย้อนยังจั่วฮีซาหยีตู่จากือกังปีกี้ย่อก้าช่องนัวย้อนยังจั่วเฮงฮงมานดอกนัวกูมเป้าหญ้าเสงหังจงซาจอกกังจอนดูสุต้องจัวฮาลุมงดอกลูเสงเชงใหม่ต้วนจื้ออีจงหนาจื้อกึตินิงจังสวดเล่าวันในนัวจะยัวถอยอีจงหนาจื้อกึตินิงจังสวดเล่ากึงกังลูใช้ฮางกังลูนงยอดสู่หูเพจ Facebook มาถอกวบไม่สวดเล่าปังกดไลค์กดแชร์อีเหล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทเอเอ็มอีเชงเปล่าปวดยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมากูอัดช่องดาวจัวสวดเล่ากึปังเชิงกังสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูเสงเชงใหม่อ๋อเอตังกีนัวเจกูกูหวังฮาจาซาฮาตาสวดเล่ายูลุนจูกูย่ออัวพงยื้อเถาปีมงจูจัวเถาเศร้ามาจวนซื้อนัวเจกูอยู่ว่ามั่วอีจังสู่สื่อกึฮาจูนดอกจ้อดอกจ้อมิจฉาชีพจะลูถังคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเนอมาจ้อหนูจื้อปัวกูเตาเต่าต้วนทัวเต่าเลยหนูหอกจ้อหนูจื้อปัวคือยอดตำรวจไซเบอร์เนอปัวกูเตาเต่าต้วนทัวเต่าจูดอกจ้ออาชญากรรมออนไลน์จะลูถังจัวไปสวดเล่าเตาเป้ามาจ้อหนูจื้อปัวกูเตาเต่าต้วนทัวเต่าฮาตากี้กูอยู่เตากลัวหอยอยู่เตากลัวเราซื้อยออยู่อวดลังซื้อยอดสัวเสาลุ้นดูออนไลน์เนาะมาสวดเลยอยู่เตาจิงฟังหอเถาคือเป้เดากลัวเจเป้หยาอวดออทุนดีเตอ๋อสุเลยอวดเลยหนัวหอหยาอวดเลยหนัวมาจ้อหนุดซื้อผู้หาตาย่อตาเล่งถือคือเพ่งอวดเลยหนัวเถาคือยูนเดากลัวละสิยอเดาเดาพลูมาสวดเลยอยู่ตุสู่เตาเจงฟังตัวทรงหนอวิเถาคืออยู่จังออตุนดิเตนัวมาย่อจัวต่างสุนัวมาจอเทคโนโลยี AI 5จอการประมวลผลจอดาวพลูลอซิยอจอล้วมาเนื้อก้าวหน้าดาวเต้าแห่งเหล่าหนัวมาอวดจัวจอดาวพลูคืออยู่ปู่หอจอดาวพลูคือยุนดาวเต้าลูมาอยู่ปู่อยู่จอลายนิ้วมือรงรงเจ้งเจ้งเม่งเม่งแห่งหนอมาเก่งจ้าอยู่เก่งจ้ากู้อยู่เจ้าจอมงสร้างข้อมูลลายนิ้วมือจั่วเนอะจอมสร้างข้อมูลลายนิ้วมือจั่วจั่วจั่วปัวฮาตาอยู่มั่วเป็นสื่อคือจอมิจฉาชีพปัวอยู่จอมงอัวแต่อย่างคือถูกกี้ใจเตาเนอะมาสวดเลยเถาคือก้อนดาวดอกพลูเนอะเจ๊ก็อยู่สู่เตาร่างเนอะร่างไอ้ชุดท้อจังออตุนดีเตเลยเนอะเราสิยอร่างไอ้ชุดท้อปูก็จอดีเตจัวลบปูซื้อเลยจอลายนิ้วมือเนอะวิโยฮาตาไปจอลายนิ้วมือมาไปจอลายนิ้วมือหนัวมามั่วเป็นสื่อคือโยจอมงอัวดาวดาวอย่างเตาเนอร์สื่อเลยจอมงอัวสินเชื่อจอมงกู้หญ้าเตะอย่างดอมามั่วดาวดาวอย่างคือมั่วเป็นสื่อจอมงอัวเตามาสวดเล่าโยสู่เตาเจ๋งฟังจังเตะจอต้นเฮงมิจฉาชีพหมอเราสิโยจออาชญากรรมทางไซเบอร์ปุ้ยโยจออยู่จอลายนิ้วมือหนัวจอมงสื่อเตะอย่างคืออยู่เป้าจุดจัวมาสวดเล่าโยสู่เตาเจ๋งฟังตัวสองห้าวินื้อนัวมาย้อจวนเต่าต่างสื่อหนัวหอมามั่วจออาชญากรรมออนไลน์รอจ้องจอต้นในคลังซาคืนเต่าสู่ต้งต้วนฉายอยู่รอจ้องมาสวดเลยอยู่เต่าเจ๋งฟังตัวสองห้าแต่กูกูจะลุถังคาจัวไปสวดเลยเต่าเป้าเลยหนัวไอ้ส่วนสื่อหนัวหอเจกูอยู่ลุมมัวอีร่างกี่หล่อใจจะลูจอจัวสวดเล่าเต้านงกงกี่หล่อใจอัวกี่ส่วนซื้อมาเนาะส่วนเต่าร่างหนัวยอกูยอมัวก่ามัวอีร่างสวดพังเสียงกือลุ่มไปหาตาเต้าหนึ่งเต้าชาเจ๋งต่อจอจัวสวดเล่าเต้านงกงกี่หล่อใจอัวกี่

0: 马祖文字努啊，也有我做工路么？一张手势个，哈祖叫米查心啊，一路躺做被说了到包文字嘛，说了有我做到，要打领头个么？叫米豆米牛啊，个牛花，路牛花，当高当上嘛，说了有我做到，警方多种呢，为当时努啊，么叫米查心嘛，不路啊，当家叫米牛啊，要做户 online 哦，要做户。ออนไลน์เออยัวกางลุนชาจอมิญัวซองอย่างเลยคือสังลูอัวตูมิญัวเลยตูลูแต่อย่างเดียวอ๋อสังลูอัวตูมิญัวเลยตูลูตั้งสมาเถาเกิดเจยัวยอตูตัวหนึ่งคือลูกลังจ้าลูกลังจ้าตูมิญัวห่อเอชตูมิญัวจ๋อภาพเราสิยอดจอนดาวพลูคือจุดชวดรองอ๋อจะรู้จักกังขู่จอมิญัวเนอมาจอต้นหนึ่งกลางจานดาวปุยหัวปุยหัวปุยหัวกลางจานฮะตาปุ้ยรองอย่างเลยคือปุยหยงกลางลุนจ่ายูทูมิญัวหอเตรองอย่างเลยคือปุ้ยอ้วนเลยคือปุ้ยยอตูมิญัวดาวตัวเผาต้นหนึ่งหนอตัวเผาต้นหนึ่งมาลุดล่างจ้าตูมิญัวลุยอดจะหูเต้เกมโลลอสยอลุอ้วจอต้นหนึ่งคือมั่วชวนรอมเบย์ลอสยอจอรุ่นพี่คือเล่นยอดจะหูออนไลน์หนอมาอ้วนเต้คือปุ้ยหัวทอตูมิญัวเลยข้อมูลส่วนตัวซื้อเล่เต้งดาวพลูเต้คลิปลอสยอกัวตูมิญัวมงจื้อยอดจัวต่อเต้หนอมาจอสัญญาณอันตรายยออยู่ว่าลูตีสนิทหอจะเจอลูตีสนิทว่าตรงอย่างเลยคือสนิทตัวมิญัวใช้ใช้แหงหนอมาหาอีกอย่างยอปุ๋ยมวกแจกขงเนอะแจกขงเราสิยอเติมเกมฟรีตัวมิญัววัดเท่านั้นได้มาชวนตัวมิญัวถังเนอะชวนตัวมิญัวถังเลยอู้เลยนัวหอเตฮะหาโจทูมิญัวฮาตาชั่วชั่วอย่างคืออ้อทูถังดาวมาทอทูมิญัวจุดช็อกคาจัวจอหนาจอจื้อเราสุยอดจอต้นนี่คือใช้หัวทูมิญัวนวลเนอเอป้วยหัวจูป้วนหูหอตูต้นเองกลางจานดาวยนหัวตาตูมิญัวก่อนดาวจัวเขาตื่นเนาะอีเลงเถ่าลู่ชื่อเขาตื่นเนาะมาตูต้นเองกลางจานดาวอยู่ว่ากลางจานจัวตูมิญัวดาวเต้ดาวพลูคืออาสเลยเต้นดาวพลูลักกังเต้นดาวอยู่บนดาวเต้นดาวพลูนัวฮะอยู่กว่าถ่ายคลิปมองจัวตูต้นเองกลางจานดาวเถ่าเก่าตูต้นเองกลางจานดาวดาวจัวเต้นหนูมองหล่อเกยอยู่จอกลางมัวจอนดาวพลูลอสิยจอคลิปจอกางลูกข่มขู่ตัวมิญัวเนอร์ฮะตายอตัวมิญัวชื่อโอญามเบาอุ้มเบานวมหงจวนเหนือมาเนื้อยัวมัวจอคลิปหนัวจะมุงจอจวดเสาออนไลน์จวดสวดเหล่าปู่หนัวมายอดเท่าคือเจ้าขู่เล่นหนัวเหล่านมาสวดเหล่ายัวสุดเตาเจียงฟางตัวจงอ๋อยอมาสวดเหล่ายัวสุดเตาใช้หัวตัวมิญัวตัวจงฮะตาชวดชวนนู้หนัวยอดจวดหูออนไลน์ตัวมิญัวก็ตัวมิญัวหออันจะเล่นติดทางยอดจะหูออนไลน์มองเล็กจังหอยอดเถากูก็เป้าหาตามั่วแต่อย่างเล่นนัวหน่อยจีก็ซ้อเจอมั่งใช้ก็ตัวมิญัวเนอร์วีสู้กี่ถูกอ่ะตาจี้ยอดก็ตัวมิญัวยอดยอดตัวหนึ่งกลางจานเดาเนอร์ป่วยยิ่งมั่วลู่จีหยีคือเจ้ากลางจ่าเหงลู่กลางจ่าตัวมิญัวมาสาเลอวดจัวมั่วเต้เต้งเหม่งนัวเต่าตัวมาก้อนยุ่นสงหาตายอมั่วอีตัวมิญัวคืออ้วนเล่งนัวหนูเจก็อยู่สู่เตาตั้งสติห่อเออ้วนจื้อขั้นตอนย่องหยีเจ้าเล่งนัวซื้อยออีหนูเจจื้อทอดสางจอจู่ซ้อสังจอดลู่ฮะจู่ซ้ออ่อนย่ามองจวนจื้อจัวจ๋อมิฉาชิมดาวเหล่าอ๋อยอก็อยู่สู่เต้าเคยจ๋อหลักฐานจู่ฮะจ๋อแชทกูตัวมิญอนชุบปวดทางจ๋อรูปโปรไฟล์จ๋อนู้ฮะลูกชื่อเหรอกูตัวมิญอนชุบทางฮะจ๋อสลิปอ่อนย่าชดช่วยอย่างเจ้าอ๋ออยู่สู่เต้าเคยจ๋อหลักฐานหนัวจ้าไปยอยู่สู่เต้าฮะจัว ยอฮาตาก็ยอตุมิญัวหอเนาะเจก็อยู่สู่เตาฮาซัวก็หนาก็จื้อจอซื้อฟื้อเราสุยตุต้นแห่งคือใช้หัวก็ตุต้นแห่งคือก็ไว้ใจเนาะอยู่สู่ฮาซัวจอต้นแห่งเล่าเนาะน้องมาปัวสะเลปังจั่วก็เตาอ๋อเล่าย่อยู่สู่เตาแจ้งแพลตฟอร์มฮะยู่สู่เตาแจ้งจัวจอหนุกจื้อตำรวจเนาะจื้อย่อจื้อซอสร้างจอกลัวหอจอดกลัวเราสิย่อจอคลิปกูย่อมิญโยเลยมองจัวทุกต้นแห่งดาวเหล่ามาย่อฮาตาย่อจอหนาจอจื้อหอบย่อฮาตาเล้งถือกูย่อจอหนาจอจื้อนอจียู่สู่เตานองตัวมิญโยเนาะยู่สู่เตานองตัวมิญโยเถากูก็เป้าจูเต้สู้สื่อนวลเหล่าเนาะมาก็จื้อซ้อมมองเฉยตัวมิญโยวิตัวมิญโยเนี่ยตู้สู้ชันเด็กขอกี้กูมั่วหรือตัวหลุดลังจานเนี่ยขอนวลเหล่าอีฮาตาก็เจ๋งเฉยนอจียู่ว่าจัวตัวมิญโยสู้สู้ชันเห็นมาจื้อเป้าจื้อมั่วกี้ต่อเด็กตัวมิญโยฮะก็ยู่สู่เตาหาจัวก็ตุมิญโยหาตาช่วยช่วยอย่างกูวันรู้มาตุมิญโยจื้อย่อตุตุนั่นกูโฉตั้งสมาอย่างหนัวต่อนอเจียวจุดเตาเจียงฟังตัวรองฮะวิจอมิดฉาเชมามัวจ้องจ้องดำดาวเห็นหนัวเนอะหัวเป้มาก็อยู่จุดเตาปังจวดตุมิญโยเข้าจอหลักฐานไอจ่อมงแจ้งความจัวจอเจ้าหน้าที่มาจอหนุ่มจื้อปัวสาเลปังจวดตุมิญโยฮะปังจวดก็เตาอ๋อเอโยฮาตาเล่งตือเนาะยอฮาตาเล้งตือคือยอจอมิดฉาชีพคือตั้งต่อกลางจานเลยหนัวมายัวจุเตาจุดเฉาะอวนเหรอวีฮาตายอเล้งตือคือคุกคามทางเพศจัวจอมิญัวยอจูหูลุ้นดูออนไลน์มายอมั่วกีจูเจอเลยจูกีใจเจอเลยหนัวยอฮาตาก็เขาตูมิญัวเต้อันดับพลูเราซื้อยอเต้คลิปคือลามมกหอลามมกอนาจารมามั่วรู้จื้อย่อยัวเตาย้องกั่วจื้อเท่าเลยจื้อรู้ยงอ๋อหอยฮาตาก็สร้างคลิปหนัวจมหงจัวลัวหรือเล่งหรือทุไซเราสิย่อจมหงจอจัวเสาฟัวเสาจัวมาก็รู้จื้อย่อยัวเจ้าเก้าจื้อเท่าเลยชังชงนัวเนาะหอยฮาตาก็ข่มขู่โฮญ่าดอกตูมิญัวฮะหนัวดอกตูมิญัวเราสิย่อนัดจื้อตูมิญัวดาวนัวเจกูยัวมั่วจอดจื้อจวนจื้อหนัวฮะเอ๋สวดเล่ายัวจู่เตาเจียงฟางตัวรองอ๋อยัวฮาตาก็อย่าอิทูต้นหนึ่งคือทางจ่าจอมิญวนด้านกีหนัวนอมายัวจู่เตาจาเลยซอดทางจ่าหล่ออ๋อหัวยัวฮาตาจอหนาจื้อหอคือมั่วจอมิญวนนอหล่อคือตั้งต่อลู่เนอตั้งต่อลู่เอตั้งต่อดองก้าวดอนจาวเด้อหล่อไม่ยัวจู่เตาใช้หัวไม่เต้นมีตัวมิญวนตัวรองฮะวิอ้อนุนัวมามั่วเต้มิฉาชีพทางจ่าจ้องจ้องดาวดาวเห็นอ๋อเจ๊กูกูจะลุทางคาจัวไปสวดเล่าดาวเป้าเลยหนัวไอ้ส่วนซื้อหนัวหอเจ๊กูอยู่วะลงมัวจอฟัวจวดเลยนางถังจัวไปสวดเล่าเตาเป้าส่วนซื้อมาจอหนุกจื้อคือใช้หัวฟัวจวดเลยนางกูเตาเต่าต้วนถั่วเต่าฮาตานู้นัวหัวม้วนนางคือยังเล่นเต่าเจ้าเจ้าแฝงปัวยอดจัวพังเก่าเต้แฝงดาวย้อนนางหัวลูยอดจัวเต่าลู่เสียงแม่ห้องสอนแจ้งใหม่แจ้งไฮพยาวน่านลำพูนลำปางฮาลู่เสียงต่างฟัวจัวจาเนาะคือยังเล่นเต่าเน่งเก่าอีจูเน่งเก่าช่างองศาเซลเซียสฟัวจัวกูเนาะคือยังเล่นเต่าเน่งเก่ายี่จูปีเจ้าเปล่าองศาเซลเซียสยัวมัวจวนเจ้าคือยังเล่นเต่าเก่าจูเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะจวนนู้ตีเน่งเก่าอีจูเน่งเก่าจื้อรู้ช่างลินดูยัวมัวนางคือยังเล่นเต่าเจ้าเจ้าจูยี่เจ้าแฝงปัวเนาะจัวพังเก่าเต้มายัวมัวนางลูลูยอดจัวเก่งขอชอยหนูหอเอยอดจัวหัวยอดจัวนุติเน่งเก่าเจ้าลูช่างลินดูมัดเล่นนางยัวเจ้าจ่อยอดกือยังเล่นเต่าเปล่าเจ้าจูเจ้าเจ้าแฝงปัวมาสวดลอยยัวเต่าใช้ยัวยูทูเคงยอดจัวลูจังดูนางหนัวตัวทรงฮะมายอดจวนเต่าสู่ต้องจวนเต่าหนัวตั้งกี้กือกูสอนจูตัวจัดรายการมากูมวนนางเช้าลูมินจูฮะเอวจัวเจ้าฟัวจัวกูทรงจ่อ องเห็นเลยค่ะอ๋อเอ็นยอดส่วนดอกไม่ใจจอนี้ฟัวจัวจงเลยจังเลยชาวดอกตัวกงกี้รอใจเต้าส่วนดอกสูต้องจวนดอกนัวรอสุยอนดอกสูต้องตัวกงกี้รอใจเต้าส่วนดอกตุ้มเบอร์สูต้องศูนย์ชื่อเป๋ยอ๋อยางเจ้าศูนย์ศูนย์ยางเต้าอ๋อเอ้ส่วนสูนัวใจกุยัวจอกกังหูกูยอลูมัวอ๋อจังสูมองตัวยอลูสังจัวอีจงหนาจือกตีนิ่งจังสวดเล่าเตาเป้าจวนซื้อมาเนาะจวนเตาจังสูมองตัวทั้งเด้งหนัวยอตัวกูสังจังสูมองตัวทั้งเด้งหนัวหูอัวหวาเน่งเสียงท่อเนาะจวนเตาลู่จอผาสำรานอำเภอไปดอกลูกเสียงแม่ห้องสอนตัวต่างสุดเน่งลุ่มไปหัวจี้ลอสยอเย่งยั้งเสียงท่อยอดส่วนดอกลูกจอผาสำรานดอกอำเภอไปดอกลูกเสียงแม่ห้องสอนมันือเต้าต่างสุดเน่งจวนนุตีเก่าจั่วลู่ช่างลินดูชงอ้อเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วเจ้ากุฏีปัวหยัวจอมมงฟงก้างลอสยอจอมมงใจจวนนุตีเน่งเก่าเป้ลู่ช่างลินดูชงอ้อเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจัวหนัวยอยู่มาชื่อเซ็งยอยู่มัวจังสูหนัวสังจัวตัวปู้จัวชงต้งเสียงย่างยอดส่วนดอกลู่รอหน่องไฟกู้สังจัวจอนเน่งจางตั้งชอตัวสื่อจือตัวเล้งตึมเบยสังจัวจอมเบิกลู่เบิกยาวคือยอดส่วนดอกลู่รอแม่สามใหม่ตั้งชอตัวสื่อจือตัวเล้งตึมเบยสังจัวจอกุตี้เสียงท่อคือยอดจวนดอกลู่รอแม่ตะล้าห้วยหอยห้วยพึ่งใหม่ฮาลู่รอหน้าปะแปกตั้งชอตัวสื่อจือตัวเล้งทึมเบยสังจัวจอเบอร์คือ เป้าจูหวังเน้งเสียงท่อคือยอดจวนดอกลู่รอผาสำราญตั้งชอตัวสื่อจือตัวเล้งทึมเบยสังจัวปูย่างเจ้าปูย่างจื้อกุยี่ตั้งชอตัวสื่อจื้อตัวเล้งตึมเบยอ๋อสั่งจัวหวังเน้งเสียงท่อเจ้าเน้งจางกือยอดจวนดอกลู่รอปากเกี้ยเสมิงตั้งชอตัวสื่อจื้อตัวเล้งตึมเบยสั่งจัวจอนชายเจ้าเว้าจื้อหันชายเว้ากืนชายเว้าตี้ตั้งชอตัวสื่อจื้อตัวเล้งตึมเบยสั่งจัวจอนรัวเร่จื้อหันดอกพังตู้ย่างหลอสื่อยอดพังชายเว้าตั้งชอตัวสื่อจื้อตัวเล้งตึมเบยสั่งจัวจอมเบิ้ลลู่เบิ้ลยาวกืนยอดจัวดอกลู่รอหน้าจีเล้าตั้งชอตัวสื่อจื้อตัวเล้งตึมเบยอ๋อสั่งจัวจอพงยื้อกือเป้าจูตู่ตั้งสื่อเน่งหุบอวดจี้หลอสื่อยอดเย่งยั้งเสียงท่อคือยอดส่วนดอกลู่รอผาสำราญอำเภอปายดอกลู่เสงแม่ห้องสอนกัวมึงรูปังชายปังลู่หนัวเอเจ้าหยอดยั่วอยู่ตัวจุจุฮะทัศน์ห่อเจ้าสอหยอดยั่วปุ่ยตัวจุจุไม่เบยฮะจุจุไม่รู้เสงหล่อสู่ต้องจัวห่อปุ่ยเต่าใส่กินสู่ชาหล่อเจสู่ต้องจัวถออัวอีชัวสั่งท้องเผาจัวสวดเล่าเต่าหนอเอกัวสวดเล่าต้วนรูปปังชายปังลู่หอมาจ่อกุฏิปุ่ยยัวอัวยัวจมูกฟงกังหล่อสี่หอดจมูกใหญ่ยอดจัวนุ่งตีเน่งเก่าเป้รู้ช่างลินดูชงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวเอตูคือสร้างช้างสูหนัวหูอัวหวังเน่งเสียงท่อยอดจวนดอกลู่รอผาสำราญอำเภอไปดอกลู่เสียงแม่ห้องสอนยอดตูสร้างช้างสูหนัวเย่กูกู้จัวมัวช้างสูมองตัวหนัวจะลู่สร้างจัวสวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวซื้อเอช้างสูมองตัวที่อ้อหนัวเย่นางมอกูตู้มัวสร้างอีราจัวสวดเล่าเต่าหนอเหล่าตั้งสมาใช้จังดื้อ จื้อเต่าเนาะชื่อจื้อเต่าเนาะชัวเจกูสะเลยัวจอกังลุงมัวสร้างจัวสวดเล่าเต่าเป้าอีหยานซือฮามาทุกคือสร้างจังสูมองตัวหนัวหูอัวจัวเล่งเสงมัวยอดจวนดอกลู่จอแม่โถดอกลู่เสงแจ้งใหม่ตู้ตั้งสื่อเน่งยอนืนหน่าหูอัวเพ่งปุ้มบัวผ้าเสงมัวน้องยองจัวเจ้าจื้อยงยอดจวนดอกลู่จอแม่โถดอกลู่เสงแจ้งใหม่ตู้ตั้งสื่อเน่งนื้อเต้าตั้งสื่อเน่งจัวนู้ตีเก่าจั่วลู่ช่างลินดูชงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วหนัวยัวอ้วคจื้อยอดจัวนู้ตีเน่งเก่าเปล่าจูเน่งเก่าจื้อลู่ช่างลินดูหนัวยัวเจ้ามึงฟงกังหลอสยอดเจ้ามึงรายจัวนู้ตีเน่งเก่าเจ้าลู่ช่างลินดู มาชื่อเซงเหยียวอยู่มดสังสูนัวสังจัวจอนหนาดลังฮาจืดลังต่างชอตัวสืดจืดตัวเล้งทึมเบยสังจัวเจ้าปุ้ย่างจืดกุยต่างชอตัวสืดจืดตัวเล้งทึมเบยอ๋อสังจัวจอนใส่เจ้าว้าวจืดหันใส่ว้าวกืนใส่ว้าวตีต่างชอตัวสืดจืดตัวเล้งทึมเบยสังจัวเจ้าหม่วมเบยนุ่มเบยต่างชอตัวสืดจืดตัวเล้งทึมเบยสังจัวเจ้าสอเป็ดจืดลังต่างชอตัวสืดจืดตัวเล้งทึมเบยสังจัวเจ้ากุยตีเสงมัวคือยอดจัวชดชดลู่รอชดชดลู่เสงท้องเพลหูเต็กเฉาท้ายต่างชอตัวสืดจืดตัวเล้งทึมเบยสังจัวเจ้าพงยือคือเป้าจูตูต่างสืดเน่งย้อนหูอ้วมเพ่งปุ่มบัวผ้าเสงมัวหมายย่อหาตาเล้งทึมคือเป้าจูเจ้ากุยตีเสงมัวคือยอดจวนดอกลู่รอแม่โถมามองจูเจ้ากุยตีปัวปังซ้ายปังลู่อ๋อเจ้าเฉาจัวอยู่ตัวชดชดไม่เบยหาชดชดไม่ลู่เสงเราปวดเตาใจกินสูสานเรามาสู่ต้องจัวทอวอีชัวสังสังท้องเผาจัวสวดเลยเตาเนาะเอสวดเลยต้นรูปังซ้ายปังลู่อ๋อมาจอกุฏิปัวอยู่อวกคอจื้อยอดจัวนุติเหน่งเก่าเปล่าจูเหน่งเก่าจื้อรู้ยังลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวยัวเจ้ามองฟงกังหลอสยอดเจ้ามองใจจวนนุติเน่งเก่าเจ้าลุยยังลินดูหนัวเอตุคือสังจังสูหนัวหูอัวจัวเล่งเสงมัวยอดจวนดอกลุยรอแม่โถดอกลุยเสงแจ้งใหม่ยอดตุสังจังสูหนัวเกกูจวนมัวจังสูมองตัวหนัวเจ้าลุยสังจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวซื้อเอจวนซื้อหนัวเกกูยัวเจ้ากังลุยจออีร่างกี่หล่อใจจัวสวดเล่าเตานองกงกี่หล่อใจอ้วกี้จวนซื้อมาย่อจวนเดาร่างหนัวกูย่อถอต้วนเดาอีตูหนาเจ๊เสียงย่างย่อจวนเดาลู่รอเปล่าเจ้าเปล่ามาก็กูเตาเดาสู่ตรงตัวหาตาก็สังนงเจ้งเสียงจ่ออีร่างลูจ้าโนมากูกูบังเตาเจ้งเสียงจ่อร่างลูจ้าเหล่าเจกูยมัวเจ้งเสียงจ่อร่างลูจ้าคือลุ่มไปหาตาก็มองก็ปวนย่อกูจะลูจ่ออัวจัวสวดเล่าจะหลุดจออวกก้อนลาตูฮะจอจัวสวดเล่าตองถูกก้อนนงกล่องกี้หล่อใส่อวกี้ย่อจัวตังกิงหนัวเจกูยดมัวเจ้งสิงจ่อจางหลุดจ้าหนัวจะหลุดจอจัวสวดเล่าตองนงกล่องกี้หล่อใส่อวกี้กูยดมัวเจ้งสิงจ่อจางหลุดจ้าหนัวจะหลุดจอจัวสวดเล่าตองนงกล่อง
1: Yeah.

mà xuân dư nô họ chế cu à yo lu tên đau đớ đỡ bê ý chồng nạ dư cử tin linh chàng suốt là mình dư ó mà cu ô trong đau chua ý chồng nạ dư cử tin linh chàng suốt là ha cử suốt là cu chảnh sang sát tí cơ tua chơ cu lút lăng lú rô ha mà cu dòng sát cơ ế thó chơ suốt là lút lăng lú rô ha ó ô trong đau chua ý tu phong hư có sử lũng bê hụ ua tốn dùa mà có cu chảnh xong đó tua hà ta nhớ dòng ó nhớ chua mê sang ชำเหนือบลอเต้มาจื้อลูนางเตาเปล่าจื้อนู้หนัวหล่อหนอมากูจงซักก็คือก็กูเจ๋งช่องดอกตัวกงกี้ลอเสะคาจัวไปสวดเล่าเตาเปล่าย้อจวนดอกสู่ต้องจวนดอกหนัวฮะเอเชอร์ก็ลุดลังลุดหัวฮะว่าจองดาวจัวอีจงหนาจื้อกูที่นิ่งจังสวดเล่าฮะคือสวดเล่ากูหัดเจ๋งลุงจูกูย้ออัวพงยือเถาปีลุดจูจัวเถาเศร้าต่างชื่อนัวลุดเสาะกูอยู่ต่างเหล่าชัวกูยังเล่นดอกเปล่านาทีเหล่าซื้อเจกูย้อหลุดจออีร่างกี่ลอใจอ้วร่างต่อกังเกอร์จัวไปสวดเล่าเตานงกงกี่ลอใจอ้วกี้ยอดจัวตังกี่หนัวเหล่าซื้ออ๋อเอ้ตังกี่หนัวเจกูกู้ยัวสาวสู่ต้องจัวเชยยาเลยหนัวเหล่าซื้ออีจังจังดูสวดเล่าเลยหมังจอกังต้วนซื้อหนาเล่าจัวจัวเถาลุชเหอเก่ายังเต็งจูเก่าหยีเต็งตังกี่หนัวเจกูถอจูกวดชวดชวดเล็งชวดตูตังกีหนัวเจกูถอดจูกวดชดชัวเล่งชดตูจวนจื้อจูกีนอกังย้อรงย้อรงสวดเล่า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงศึกษาธิการลงนาม MOU ไทยจีนด้านการศึกษาปัญญาประดิษฐ์มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนาม MOU ไทยจีนด้านการศึกษาปัญญาประดิษฐ์มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่อนาคต
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือครั้งนี้เป็นหนึ่งใน15ฉบับที่ทั้งสองประเทศได้ร่วมลงนามโดยมุ่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนโยบายและองค์ความรู้ด้าน AI การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนดิจิทัลการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนการส่งเสริมการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบภายใต้หลักจริยธรรมความปลอดภัยของผู้เรียนและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่โลกอนาคตศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบรับมืออุทกภัยและภัยแล้ง
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้กำชับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดความเสี่ยงจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝนและสำรองไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานรายงานว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำกักเก็บรวมกว่า 42,600 ล้านลูกบาศก์เมตรและยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 34,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตามปริมาณน้ำต้นทุนยังต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาแม้ในระยะที่ผ่านมาจะมีน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้นในระดับที่น่าพอใจแต่ยังจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะช่วงที่เหลือของฤดูฝนจะมีความสำคัญต่อการเติมน้ำต้นทุนของประเทศนอกจากนี้ข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง19กรกฎาคมพบประเทศไทยมีปริมาณฝนสะสมต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ10โดยหลายพื้นที่ยังมีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยจึงต้องบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีน้ำเพียงพอทั้งการอุปโภคบริโภคการเกษตรและการรักษาสมดุลของระบบนิเวศปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมศุลกากรร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศปราบปรามสินค้าต่างประเทศสวมสิทธิ์ Made in Thailand มูลค่ากว่า440ล้านบาทพร้อมเตือนประชาชนระวังนมผงปลอมบนช่องทางออนไลน์
10: นายพันธองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยผลปฏิบัติการร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศตรวจยึดสินค้านำเข้าจากจีนที่แอบอ้างแหล่งกำเนิดเป็น Made in Thailand เพื่อสวมสิทธิ์ส่งออกไปยังต่างประเทศพบการกระทำผิด41คดียึดของกลางกว่า 8.8 ล้านแสนชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า442ล้านบาทนอกจากนี้ในช่วง10เดือนที่ผ่านมาศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังจับกลุ่มคดีลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าผิดกฎหมายได้177คดีมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 1,377 ล้านบาทรวมทั้งขยะอันตรายกัญชาลักลอบส่งออกสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและตรวจยึดนมผงปลอมที่ลักลอบจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เป็นครั้งแรกพร้อมเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ด้านกรมการค้าต่างประเทศเตรียมเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำระบบ AI มาใช้คัดกรองความเสี่ยงเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดสินค้าและรักษาความน่าเชื่อถือของไทยในเวทีการค้าระหว่างประเทศปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: บอกว่า
1: เนาะซง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้คนไทยทุกคนที่อายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ทุก2ปีที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงใช้บัตรประชาชนสังเกตสติ๊กเกอร์คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นหรือจองคิวได้ที่แอปเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคดูแลคนไทยห่างไกลจากภัยร้ายมะเร็งลำไส้ใหญ่30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมงเจ็บป่วยต้องหาหมอแต่ไม่รู้ว่ามีสิทธิ์รักษาพยาบาลอะไรใช้ได้ที่ไหนวันนี้ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลด้วยตัวเองง่ายๆเพียงแค่เตรียมเลขบัตรประชาชน13หลักแอดไลน์ออฟฟิเชียลของสปสชค้นหา @nhso กดเพิ่มเพื่อนจากนั้นมองหาสัญลักษณ์รูปบัตรประชาชนกดเมนูตรวจสอบสิทธิแล้วทำตามขั้นตอนหรือโทรสายด่วนสปสช1330กด2ตรวจสอบสิทธิตลอด24ชั่วโมงหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทย
2: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
3: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
4: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

些话我的话啊阿姆萨李斯姆都知道话被老翁啊阿我小话我他啊为的又欢迎的那家属啊阿弟他我来说我的说的和话啊阿我来个李斯姆把个公公们家啊金买啊สถานีวิทยุนะกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าโดยจางอาทิตย์สวทเชียงใหม่บ้านหือดองอาวุวิทยุมือจะมังโง่บัญญัติวายีระบบเนี่ยระบบ AM นะอาวายีครึ่งความเทียงบ้านหือที่ตัวลีฮะชีสชัวโจเนี่ยตัวหลังอาทิตย์วัวระบบไลฟ์โซ่หือดองอาฟิสบุยเพ็บบ้านหือสวทเชียงใหม่ไง AM 1476กิโลข้างอาวุเบอร์โทรศัพท์โง่บัญญัติหือ053ไง276ไง007ไงไว้ชื่อของแบงค์อ่ะ053 276 007ไงทําไมคืออ่าชื่อแต่ว่าจะขอยากกว่าวิทยุก็ยินนั้นน่าจะสวยไงเอาสมมุติอีเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวฝรั่งอ่ะเอาไลกาลิสุงร่วมมงมันคือที่จะมาคือเหนียวความด้วยชื่อของมันไงในแต่พวกมันคือถือในนั้นอ่ะชมมูความนี้จิมัวแต่ความด้วยอ่ะที่ที่หมดแล้วก็คือหนีมูความนี้สามโมอาทิตย์นี้ชิคว่าไงนักเรียนมาปีเมื่อไงอาทิตย์ซื้อจีเชมังโงเป็นอย่างไรมาญาสำนักงานกองทุนไงสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพไงเธอจะมาญาทำมาดีในฝรั่งอ่ะชิคว่าพี่ข้อเรียกว่าเธองวดมาทีเดียวพัดจวงโงเป็นยังไงมาเขาตัดชิฟระไงมีจีเนี่ยคือกับกูยิงกับตัวเองมาคืองวดที่ญาติเองฝรั่งงานมาคือยาการที่ดีพอจะเบิกว่าลบตายงะวุดินนะที่ดีกินน้ำปรุงงะยิ่วที่มังโง่เป็นยังคือวุดินนะปรุงเฉพาะงะวุดินนะวุ้มเมืองอะทำไมยาการที่ดะยี่มาที่มังโง่เป็นยังมีสื่อมีสื่อบัวยังว่ามีสื่ออ้วนที่ยังคือมีสื่อหนาปรุงงะยาการยังที่ตัดเชียงงะสามารถที่มังโง่เป็นคืองะชิพแพ้คือแล้วกูชมนังว่าชิพแพ้อ้วนเชียงงะอาทิตย์เหอลีมาติมาบะเหออัจจะคือดูเช่งอัจจะเหอหิมะเช่งอ่ะดูคือดูเช่งอ่ะทำไมคือยากการทริดาบะเช่งอ่ะที่พ่อเอาลดตายพักกิเลสบ้างว่าเธอวุฒิหน้าพักกิเลสบ้างอ่ะว่ามาติมาโง่ไม่ยังคือความดันโลหิตมาคือสูงยังไงคือได้ตรงไงคนเดียวความดันมันงานเอามาคือยังหวาดจ์พี่พ่อเอาเฉพาะไงมากรุดเดี๋ยวมาจะยังไงพี่พ่อวิญญาการมาหวาดจ์มาที่เลี้ยพัดจงโง่ไม่ยังไงมีคุยอย่างนี้คือกับกูนี้กับเช่งอ่ะไปว่ารถตายพักเกลียงงูเป็นยังไงตัววูดินาพักเกลียงไปเฮงอ่ะเอาเหอะมิเชติดีชาตัวงานมาเกิดมาแจ้งตัวอย่างงานคือบ่โมงานเอาเฉพาะนั่นคืองานคือจุดชี้จุดเจงานผู้ใดชี้ทางคำยาวันจริงงานที่นี่คือน่าจะผู้ใดเกิดตัวจริงงานที่นี่ก็นี่ว่าคือด้วยงานเล็กกว่าเยอะคือไปเป็นเงี้ยกว่าจริงงานที่นี่คือมาซาโซภาคเหนือตะบงก็คือเมืองหาคือเรียกบางพื้นที่เนี่ยคือโฉดซื้อควันเนี่ยคือฉีดซื้อเปอร์เซ็นต์ที่เรียบๆบ้างอะไรแบบนั้นว่าอยู่บ้านจ้าสงวนอาจจะลึกคุยเคยจะสงวนเมืองหาคือพันเรียบมันเนี่ยคืออัตยาฝาระจำว่าเฉียงแง่สับความเมืองหาคือพันเรียบมันคืออาจจะจำบ้างอะที่นอกอยู่บ้านควันเนี่ยซัสเซอร์หรืออย่างไรบ้างคือรับประชีกว่าอย่างไรบ้างคือจวงกันบ้างคืออยากคือที่เจนถึงฝรั่งอะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงครอบคลุมเกณฑ์กรรมสิทธิ์ยานพาหนะและเกณฑ์นักศึกษากระทรวงมหาดไทยเปิดศูนย์ One Stop Service ให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569
1: นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรให้คำมั่นว่าจะฟื้นฟูเสถียรภาพทางการเมืองและช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพของประชาชนศึกฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกกรมพละศึกษากรุงเทพคริสเตียนชิงชนะเลิศกับสวนกุหลาบวิทยาลัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดไทยทั่วโลกจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระ